พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน

0: ้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ

าแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายกับดีเจวินิจทันนะครับที่ BP Radio นะครับบ่ายโมง44นาทีครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันที่2เดือนกันยายนนะครับ2569นะครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายอากาศร้อนๆนะครับแต่ตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกนะอยู่ดีฝนก็ตกเฉยเลยพี่สนนะครับอยู่ดีฝนก็ตกเลยนะครับที่ในเมืองนะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะฮะฝนลงเขามาลงดอยสุเทพลงมาแล้วก็เข้ามาในเมืองนะครับก็เลยเย็นๆชุ่มฉ่ำกันช่วงเวลาบ่ายวงนี้นะครับจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับโซนอื่นแถวอำเภอรอบนอกเมืองหรือลำพูนตกไหมฮะหรือจังหวัดโซนภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้มีฝนฟ้าหรือเปล่าบอกกล่าวกันได้กันละกันครับและเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Detect ด้วยนะฮะไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอุทกภัยทรูยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายนะครับเพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนี้มีข่าวในจังหวัดน่านเนาะและจังหวัดอื่นๆที่มีอุทกภัยน้ำท่วมกันการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญนะเวลาเกิดเหตุภัยพิบัตินี่โทรออกรับสายไม่ได้เน็ตหายนี่เรียบร้อยเลยอย่างน้อยต้องมีสัญญาณโทรเนาะเป็นพื้นฐานเนาะเอาไว้โทรที่จะติดต่อต่างๆได้ทรูก็เล็งเห็นความสำคัญนะครับก็เลยเขาเรียกว่าดูแลส่วนนี้อย่างดีครับ

แล้วนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายนะจ๊ะมาทักทายกันอีกรอบอย่างเป็นทางการกันละกันสำหรับบ่ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นนาฬิกาทรายนะครับที่เหมือนกับยังไงดีที่คอยบอกเวลาแต่สุดท้ายก็หมดเวลาอยู่ดีนะฮะมาทักทายกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับในช่วงเวลาของบ่ายกับดีเจวินกันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันตอนนี้บ่ายโมงกับอีก52นาทีมาทักทายช่วงบ่ายนะครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับเอาล่ะมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันครับทายทางแชทนะครับมีเข้ามาหลายข้อความทีเดียวในวันนี้นะพี่ณัฐพงศ์มาแล้วนะครับทักมาตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่ารายงานตัวครับดีเจวันนี้ขอเพลงกลับมาของหน้ากากอีกาดำด้วยนะฮะกลับมาของหน้ากากอีกาดำถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1นะฮะหรือว่าทำงานอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ณัฐพงศ์นี่เขาชอบส่งข้อความมาทิ้งไปก่อน ส่งความมาทิ้งไปก่อนแล้วก็ไม่มาตอบข้อความด้วยนะแล้วก็หายไปเลยนะแล้วไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าดีเจก็จะข้ามเพลงไปก่อนนะจนกว่าจะมาตอบข้อความนะถึงจะเปิดให้นะจ๊ะ บางคนที่ชอบมาทักตั้งแต่10โมง9โมงนะบางคนตี5ก็มีนะตี4อย่างเงี้ยนะฮะมาขอเพลงทิ้งไว้ก่อนจนกว่าเจ้าตัวจะมาดีเจถึงจะเปิดนะจะบอกให้ นะครับและก็ทักทายไปยังพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันครับขอเพลงจมน้ำตาของทัศนตะกัวทุ่งด้วยกันละกันนะฮะทักทายเข้ามานะพี่ทองบาสวัสดีครับขอเพลงจันเวอร์ชันไทยจีนด้วยครับเพลงจันเวอร์ชันไทยจีนนะครับและก็ยังมีในส่วนของพี่รับเหมาวันนี้ฝากเพลงเข้ามาด้วยจงหนีไปฝากข่าวอะไรมาเนี่ยฮะฝากพี่เฟซบุ๊กอะไรมานะฮะรวมไปถึงพี่เฟิร์สชลบุรีแล้วกันฮะรอบุญบ้องไฟบ้องไฟรอบุญบ้องไฟบ้องหรือบ้างรอบุญบ้องไฟของวงเพื่อนนะฮะทักทายกันมาด้วยกันละกันนะฮะพี่กระเป๋าต้มจืดทักทายได้แล้วนะฮะทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะขอเพลงไม่มีที่มาของเทนทูทาเวลด้วยนะฮะไม่มีที่มาไม่มีที่ไปไม่มีที่มาพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายตอนบ่ายครึ้มครับดีเจขอเพลงนานี่นาวเลยละกันฮะนานี่นานี่นาวนะแล้วก็พี่โอนะฮะขอเพลงแข็งของวงหินเหล็กไฟฮะมีด้วยเหรอเพลงนี้พี่อ้นรามสูน3ล้านทักทายมาครับฝนฉ่ำเลยอยู่ดีฝนก็ฉ่ำมาเนาะพี่เนาะ3ล้านเชียงใหม่อยู่ดีฝนมาเฉยเลยนะฮะรวมไปถึงพี่ปิยะนะครับพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลนะฮะทักทายจากศรีราชาชลบุรีครับวันนี้อากาศดีมากเลยขอเพลงครับกระดกลิ้นพี่ป้างนครินทร์นะฮะกระดกลิ้นของพี่ป้างนครินทร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่เปาเอดีเอสไม่ใช่สิ DSP นะฮะรายงานตัวครับขอเพลงเจ้าหญิงคนสุดท้ายหน่อยครับเมื่อวานถูกหวยฮะถูกหวยหรือทำไรเมื่อวานดีใจมากเลยครับได้รางวัลใช่ไหมอ๋อใช่เมื่อวานก่อนไปทายรางวัลใน Facebook BPDO Facebook กลุ่มนะฮะพี่เปาบอกว่ายินดีด้วยครับติดต่อรับรางวัล นะฮะส่งให้อยู่ทางอินบ็อกซ์เลยพี่หนุ่มเลิฟ CM นะฮะจะส่งของรางวัลไปให้พี่หนุ่มเป็นอะไรนะเป็นแอดมินอยู่นะครับไปทายรางวัล นะฮะในส่วนของหวยเมื่อวานนี้นะครับยินดีด้วยนะทุกเดือนก็จะมีสองครั้งนะที่พี่หนุ่มพี่เลิฟเนี่ยเขาจะพี่หนุ่มนี่คือพี่เลิฟนะหนุ่มซีเอ็มนะก็คือก็จะเป็นแอดมินอยู่นะครับแล้วก็จะมีการทายหวยพอใครทายถูกทายได้ถูกปั๊บเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นของรางวัลส่งให้จะเป็นเสื้อเป็นหมวก BP Radio อะไรกินนะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับพี่นาวินซ่าจากแม่แจ่มสวัสดีครับแม่แจ่มฝนตกครับการเอาผ้ามาซักยังไม่ทันแห้งเลยไม่ทันเอาออกเครื่องซักผ้าเลยครับดีเจเรียบร้อยสิพี่เดี๋ยวมันก็หายพี่เดี๋ยวตกหยุดนะฮะทักทายนะครับพี่ช่วยสมนึกจากพังงาฟ้าครึ้มทีเดียวครับพังงาฝนตกนะครับนะฮะพังงาฝนตกมันจะเป็นบางที่ครับบางที่บางทางนะฮะนะครับเนาะพี่แสวงชัยนะครับรักแล้วรักเลยนะครับของใหม่ครับแล้วก็มีพี่เพชรพีเอ็นวอเตอร์ด้วยทักทายช่วงบ่ายครับดีเจวินขอเมี่ยงเรื่องจริงหน่อยครับขอเมี่ยงเรื่องจริงนี่คืออะไรมาทานข้าวครับดีเจแม่บ้านต้มปลาสวายให้นะฮะต้มปลาสวายเนาะนะฮะแล้วก็พี่กรวิทย์ด้วยเลยกันฮะสวัสดีครับขอเพลงเรื่องมันมีอยู่ว่าหน่อยครับ Black Rose อ๋อเรื่องมันมีถือว่าเธอจะทิ้งฉันไป
สาวยาไต้หวันทักทายเล็กๆนะฮะขอเพลงใครคนนั้นมอบให้กับกระป๋อมด้วยนะครับทักทายด้วยแล้วก็อเมย์บอกว่าฝากเพลงด้วยใจเย็นเวอร์ชัน AI ด้วยนะจ๊ะเพลงใจเย็นเวอร์ชัน AI นะนะครับรวมไปถึงช่างบอยพัทลุงทักทายด้วยแล้วนะฮะวันนี้พัทลุงอากาศครึ้มๆนะครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการนะฮะนี่ส่งรถฟอร์ดสวยๆมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงจอยอาเกนนะฮะอ้าวทักทายจอยอาเกนวันนี้พี่สุภัทรพาหลานน้อยไปไหนเอ่ยไปโรงพยาบาลเหรอครับนะทักทายมาพี่สุภัทรนะฮะเซลฟี่กับหลานน้อยนะฮะพี่ช่างแอนสุโขทัยทักทายครับขอข่าวแตงโมใช่วันนี้จะเล่าข่าวเรื่องแตงโมเมื่อเช้าพี่โอส่งข่าวตั้งแต่เช้าแล้วเรื่องแตงโมเขาว่ามีเงื่อนงำเยอะมากเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีอะไรกันขึ้นบ้างสำหรับประเด็นข่าวของแตงโมนะครับที่มีประเด็นกันนะฮะพี่กิ่งพลวิทย์แก้วคำจากเชียงดาวทักทายนะครับกันและการรักแห่งสยามกันละกันครับแล้วก็พี่ต้นคงบ่าวละปูนครับทักทายตั้งแต่11:30 วันนี้ขอเพลงนิ้วก้อยลิปออยกันละกันฮะบางทีมาก่อนก็ได้ฟังทีหลังก็มีนะอย่างนี้ถ้าได้ยินได้ฟังก่อนพี่ต้นเพราะว่าทักมาทวงทักมาทวงนะครับพี่หอบบอกว่าดีเจวินครับเขาว่าพัทยาห้ามค้าประเวณีเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้พี่ตอนนี้เห็นบอกว่ามาแล้วนี่ใช่ไหมทหารมาแล้วนะครับ 5,000 นายนะครับเดี๋ยวรอติดตามเห็นข่าวเล่นเรือเข้ามาแล้วโอ้อลังการยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับสู้หินเหล็กไฟพี่โอ้นี่มันชอบมีมุกที่เราคาดไม่ถึงนะกับปอมบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงห่วงใยพิเศษโลโซมอบกับแย้ครับใครคนนั้นขอบคุณมอบให้กับมอบขอบคุณที่มอบเพลงนี้ให้ด้วยนะครับและจอยบอกว่าวันนี้ส่งแม่จอยไปอำเภอจะเอาไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหมอำเภอใช่ไหมฮะทำบัตรประชาชนใหม่อันเก่าทำหายคนแก่เอาไปไว้ไหนไม่รู้คนเฒ่าขี้ลืมเนาะแหมวันนี้ส่งไปทำบัตรประชาชีนะจ๊ะนะครับทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะสำหรับช่วงเวลาของพักบ่ายมากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ในช่วงเที่ยงนี้ใครกินข้าวกับอะไรลงมาเซฮายลงมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายๆวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มที่เพลงที่ฝากมาก่อนไหมเดี๋ยวนี้จะเตรียมข่าวนี้เรื่องแตงโมหลายคนติดตามข่าวกันว่าสรุปแล้วคือยังไงดีเจว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำได้ฟังดีเจอ่านภูวนาถนะครับได้พูดคุยไว้ในรายการของ Green Wave ด้วยนะว่าเรื่องนี้มันเป็นการมันมีคนทำจริงมันมีคนฆาตกรรมแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของพวกที่อยู่บนเรือนั่นแหละคำถามคืออยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งนั่นเองเพราะว่าแน่นอนมันต้องเป็นคนบนเรือนั่นแหละเป็นคนทำนะครับแต่ใครเป็นคนสั่งให้ทำใครเป็นคนสั่งให้ทำนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะสักครู่กันละกันนะครับมาฟังเพลงก่อนวันนี้ให้พี่ต้นก่อนละกันพี่ต้นทักมาก่อนชาวบ้านแต่ว่าแล้วก็อยู่ฟังด้วยอ๋อลืมเมื่อเช้ามีพี่สน S99 ทักทายอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรนะอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่จะลืมมีหลายคนชอบทักมาก่อนเวลาดิฉันก็จะลืมไปเลยนะฮะอ๋อพี่ลูกเพชรนะครับทักมาละวิบากกรรมของตีใหญ่ปีหนึ่งเพื่อนกันด้วยไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งก็ละกันนะว่าหลายคนชอบทักมาก่อนเวลา9:00 10:00 เนี่ยนะฮะแล้วถึงเวลาปั๊บไม่มาตอบเงี้ยก็เลยข้ามเพลงไปก่อน พี่เคโรสสมุทรปราการขอเพลงครึ่งชีวิตหน่อยครับครึ่งชีวิตของบิ๊กฟุตใช่ไหมพี่นะครับพี่สนกำลังขับรถอยู่บอกว่าฝนตกช่ำๆครับดีเจออกจากออฟฟิศละนะครับฝนมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันที่เชียงใหม่ตรงนี้กำลังตกนะในเมืองนะครับนะมาพี่ต้นคงขอนิ้วก้อยใช่ไหมมาตั้งแต่10:00 11:00แล้วนะครับมางั้นเอานิ้วก้อยก่อนก็ได้เจ้าตัวเขาตอบรับว่าฟังอยู่นะครับก็เลยต้องเปิดให้ก่อนเลยนะอยากจะขอเขาอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอนี่เพลงนี้เลยนะครับเพลงดังในตำนานที่หลายคนนั้นรู้จักดีนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยลิปออยถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินนะครับที่หลายคนติดตามนะฮะ

ละกันนะครับงานจากคิววงฟลัวนะครับให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงของเธอและฉันเป็นที่ความหมายดีมากๆเลยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับสำหรับบ่ายนี้นะข้อความมากันเพียบทีเดียวทักทายพี่บอยศรีราชาชลบุรีด้วยกันละกันเซย์ไฮนะครับมาแล้วมินนี่วอร์ดีเจขาไฟดับอีกแล้ว นี่ทำไมบ้านไฟดับบ่อยจังเลยฮะลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าฮะ ลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าสวัสดีพี่ต๋องด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับเซย์ไฮพี่ต๋องด้วยพี่แบนคอมพานีจากกาญจนบุรีทักทายครับบอกฟังทุกวันนะครับไม่ได้หายไปไหนยินดีเลยพี่ติดตามอยู่ตลอดนะพี่หญิงว่าขอบคุณมากวันนี้เปิดให้ฟังก่อนใจดีจังเลยดีใจและใจดีครับพี่อู๋บางใหญ่สวัสดีครับขอเพลงไม่ไร้เดียงสาของ Big Ass นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะพี่อู๋บางใหญ่พี่ลูกเพชรว่าอยู่นะครับดีเจยังอยู่ครับอ๋ออยู่ละฮะนึกว่าไม่อยู่เด้อนะบางคนมาทักก่อนไง10โมงนี่นะวิบากกรรมตีใหญ่เนาะแล้วปีหนึ่งเพื่อนกันเดี๋ยวเปิดให้ครับนะถ้าใครส่งมาก่อนแล้วก็มาทักก่อนเนี่ยก็จะหยิบให้ฟังนะส่งเพลงมาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับนะไลค์ดูข้อความแป๊บนึงคุณฟังทักมากันเยอะทีเดียวนะครับให้มันเป็นเพลงทางเดินเคียงพี่นัทบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงรักแท้ยังไงของน้ำชาด้วยนะฮะตับไตไส้พุงนะพี่ทวิตกี้ทักทายด้วยกันละกันไซฮายพี่ทวิตกี้นะครับแล้วก็พี่อู๋สุนทรทักทายช่วงบ่ายครับพี่อู๋ลำไยพี่อู๋ลำไยแอบฟังอยู่มินนี่บอกว่าไปว่าอันเจ้ากลับไปนั่งอเมซอนแช่แอร์ดีกว่ากลับไปนั่งอเมซอนแช่แอร์ก่อนโอ้นี่ไปดื่มชากาแฟนะฮะที่คาเฟ่อเมซอนนะฮะมินนี่โปเต้กับลำปางใช่ไหมกับน่านเนาะนี่กับน่านนะครับเนาะเมืองน่านเมืองน่านนะฮะฟังข่าวโตโยต้าเวียดนามหน่อยครับดีเจดีเจขอใช้ข่าวเพิ่มหน่อยพี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะโตโยต้าเวียดนามล่ะฮะสักครู่ก็แล้วกันนะฮะมินนี่บอกว่ากลับบ้านแล้วไฟก็ดับนะมันลงโทษมินนี่ไงมินนี่เป็นคนบาปนะเอาละช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาทักทายกันอยากฟังเพลงอะไรส่งมาเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับทั้งเพลง AI เพลงต่างๆนานาเดี๋ยวมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเอาเรื่องอะไรเรื่องป้าดาไหมหลวงพ่ออดุลนะครับป้าดาเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำเพิ่มเติมคดีบุกรุกป่าวัดอดุลยารามนะครับโอ้โห

พรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทำลายสถิติสูงสุดนะครับซื้อนักเตะแข่งในตลาดซัมเมอร์มากที่สุดนะยอดรวมกว่า 3.46 พันล้านปอนด์ทีเดียวครับคุณผู้ฟังว่ากันไปว่ากันไปเนาะกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่1 นะครับฝนตกหนักมาก 4-7 กันยายนนี้นะครับโดยพายุจับตาพายุโซนร้อนโซเดลนะฮะเขาบอกว่า 4-7 กันยายนนี้จะมีฝนฟ้าตกหนักถึงหนักมากบางแห่งหลายพื้นที่ครับเขาบอกว่าในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานจะมีร่องฝนร่องมรสุมพัด

อันอีกรอบครับจะทำให้เกิดฝนตกหนักนะฮะในภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งในวันที่4นี้เอ้า4แล้วเหรอฮะ4 5 6 7เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นตามที่กรมอุตุบอกไว้หรือไม่อย่างไรมินนี่นะโปเต้บอกจังขนาดเลยเจ้านะทักทายพี่สุภัทช่วงบ่ายนะครับพี่สุภัทมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็พี่นกนะบอกว่าทักทายเจ้าขอเพลงฉันเลียของแอมนะเจ้าเมืองแกนแม่แตงแดดเปี้ยงเลยเจ้าดีเจแสดงว่าฝนไม่ไปทางโซนนั้นนะฮะอยู่ที่เมฆลอยไปที่ไหนพี่ถ้าเมฆมันลอยไปที่ไหนก็ตกที่นั่นแหละเออนะครับเนาะขอเพิ่มชีวิตสักเพลงนะครับดีเจนรกคอร์รัปชันของลุงแอดสักเพลงครับดีเจส่งให้สีน้ำเงินเหรอครับพี่ฮะส่งให้สีน้ำเงินเหรอแหมมาฟังเพลงกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเอ๊ะหน้ากากอีกาเนี่ยน่าจะยังไม่อยู่นะเอาปีหนึ่งเพื่อนกันก่อนมาวันนั้นเจ้าตัวเขาไม่มาตอบรับนะฮะทักไปแล้วไม่มาตอบก็ข้ามไปก่อนนะฮะปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมนะครับเป็นเพลงยุค90ที่หลายคนนั้นรู้จักดีนะครับของพี่เต๋าสมชายนะฮะมาดูเจขอไล่เรียงคิวเพลงก่อนเนาะเข้ามากันหลายเพลงตั้งแต่ช่วงก่อนบ่ายสองที่ผ่านมานะครับอันนี้พี่ลูกเพชรอยากฟังนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมนะครับปีหนึ่งปีสองนะครับนะมาฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงเวลานี้ตอนนี้บ่ายสองโมงกับอีก17นาทีนะครับมีเพลงของตีใหญ่ครับตีใหญ่ตีใหญ่ตีเล็กครับคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาช่วงนี้พี่อุบอกว่าดีเจครับอะไรอยากมีข่าวอะไรเกิดขึ้นหรอสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายนะเรื่องแตงโมหรอ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวิบากกรรมครับเพลงนี้จากสอนรามเทพพิทักษ์นะครับทักทายมาช่วงเวลาบ่ายนี้เลยวันนี้ทักทายกันมามากมายเลยนะฮะพี่รับปากว่าช่วงนี้แอปเครือข่ายไม่เสถียรครับสัญญาณไม่ดีเลยพี่ใช้ซิมทรูหรอหรือดีแท็กหรือ AS หรืออะไรตอนนี้พี่รับเหมาอยู่ไหนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่สารพีอยู่จอมทองเป็นไงสัญญาณมันช้าหรอแจ้งมานะฮะสัญญาณมันกระตุกหรอนะถ้ามีปัญหาสัญญาณแจ้งมาได้นะครับนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังดีเจวินผ่านทางแอปพลิเคชัน BP Radio ที่กำลังฟังอยู่นะในวิทยุไทยแลนด์นะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับลองเฉลี่ยไปฟังที่แอปBP Radio 2ด้วยนะเสิร์ชค้นหาข้างบนว่า BP นะฮะแล้วมันจะขึ้นมา2อันนะฮะสีเหลืองๆนะ BP เพลง String 90กับ BP 2นะฮะให้เฉลี่ยไปฟัง BP 2ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งที่ BP 1มันกระตุกเพราะว่าคนมาลุมกันเยอะมาฟังกันเยอะที่ตรงนี้และแบนด์วิดต์มันไม่พอเดี๋ยวหน้าจะขยายเพิ่มนะฮะให้กระจายไปที่แอป BP 2ที่ช่องที่2นะ BP String BP 2 String 90นะครับเข้าไปในแอปวิทยุไทยแลนด์นั่นแหละนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า BP ในช่องค้นหาด้านบนมันจะขึ้น BP มา2อันนะครับเนาะกดอันที่2นะฮะเพราะอันหนึ่งเนี่ยคนจะแน่นมากมันทำให้สัญญาณสะดุดหรือว่าค้างหรือหมุนบ่อยๆนะครับเนาะแจ้งให้ทราบเผื่อใครที่ฟังอยู่แต่ถ้าหากว่าใครฟังได้แล้วก็ไม่ต้องออกนะฮะถ้าออกปั๊บกลับมาอาจจะฟังไม่ได้แล้วให้ไปกด BP 2แทนเพราะแบนด์วิดต์มันไม่พอคนมันลุมกันเยอะนะฮะได้แจ้งให้ทราบนะนะครับไป BP 2นะฮะจะได้กระจายเฉลี่ยกันไป BP 2จะลื่นกว่าหน่อยนึงนะฮะตอนนี้พี่รับหมออยู่จอมทองใช่ไหมนะครับโอเคมันสะดุดเหรอพี่ฮะพี่แดงจากแม่ออนทักทายด้วยนะครับเซย์ไฮพี่แดงจากแม่ออนด้วยนะครับนะบอกว่าจะยินเสียงดีเจชัดเจนนะครับอ้าวตีใหญ่ก็มานะฮะตีใหญ่รู้สึกว่าน่าจะต้องไปทำอาจจะต้องไปตีใหญ่ทรงนี้นี่ใส่แว่นดำนี่นึกว่าเพิ่งออกมาจากข้างในนะฮะพี่สุนทรส่งภาพตีใหญ่มาว่ะวันนี้ปียะตีใหญ่มีผ้าเจ้าตัวผืนเล็กสีสีฟ้านะฮะเพิ่งออกมาจากร้านตัดผมอะพี่ลืมเอาคืนช่างเขาเหรอฮะใส่ผ้าไอ้นั่นนะผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้าขนหนูอันรูเล็กๆครับพันคออยู่สงสัยขโมยมาจากร้านตัดผมร้านบาร์เบอร์แถวบ้านนะฮะพี่ยังเรียนขอเพลงหลอมละลายของวงทูก็มาด้วยนะครับเนาะพี่อ๋อว่าตอนนี้ที่ถนนอยู่ที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีตัดเพชรบุรีกรุงเทพ

เดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาอ๋อเพิ่งไปเช็ดโต๊ะก๋วยเตี๋ยวมาไม่ใช่เป็นบาร์เบอร์ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคไปรับจ็อบพิเศษไปรับจ็อบพิเศษมาคุยกันดีจังเลยเดี๋ยวนี้ชวนดีเจเมาอีกแล้วเนี่ยนะฮะพี่โอว่าสงสัยขโมยมาจากอาบนวดแน่เลยนะฮะสงสัยสักพักจะไปเลือกไปจะไปรับเพื่อนที่อเมริกานะครับเพื่อนจะขึ้นฝั่งที่อเมริกาที่พัทยานะฮะเดี๋ยวพี่สุอูบอกว่าเดี๋ยวขอเตรียมตัวเดี๋ยวไปตัดผมบาร์เบอร์มานะจะไปรับเพื่อนที่ชายหาดพัทยาจะไปล้านลาคืนนี้สักหน่อยนะฮะคอนเทนต์ตลอดอู๋สุนทรนี่นะ

0: ลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับสำหรับเพลงนี้จงหนีไปนะครับเป็นไงเย็นไหมเย็นเนาะเย็นนะบอกว่าเวลาเจอคนใจร้ายเจอคนทำร้ายหัวใจทำร้ายจิตใจต้องหนีไปให้ไกลๆเพราะว่าเหมือนกับวันหนึ่งจะเดินเข้าป่าไงหนีเข้าป่าเข้าดอยเข้าเขาไปไกลๆนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงเนาะกำลังไล่ตั้งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับช่วงเวลาบ่ายนี้เข้ามากันหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับนะ
1: อันตรายเธออย่าไว้ใจโปรดจงหนีเขา
0: พี่โอว่าพี่อู๋อย่าลืมอย่าชวนดีเจคุยเยอะเดี๋ยวดีเจลืมเพลงอย่าชวนคุณดีเจคุยเยอะคุณฟังท่านคุยเยอะลืมนะช่วงนี้อย่าเพิ่งคุยนะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เพราะว่าเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับนะฮะ เข้าใจเลยนะคนที่บอกว่าทำงานพวกธนาคารเนาะบอกว่าต่างๆที่ต้องเจอลูกค้าเยอะๆเนาะหรือพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่เขาเจอลูกค้าเยอะที่เขาวีนใส่ครับ พี่ละเหมาถ้าสัญญาณไม่ดีแจ้งมานะครับเบอร์โทรเดี๋ยวจะเช็คสัญญาณให้นะครับเน
1: า
0: ะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอไล่ดูเพลงก่อนนะเมื่อกี้มีคนผู้ฟังขอเพลงจันทร์เข้ามาด้วยเวอร์ชัน AI นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วกันนะ
1: จากแดนไกลจากตะวันจากต้นไม้จากลำธารกว้างไกล
0: เมื่อกี้มีคนผู้ฟังขอเพลงจันทร์ในเวอร์ชัน AI เข้ามาใช่ไหมลองฟังดูไหมจันทร์จันทร์ขึ้นแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้าแหละฮะทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันบอกว่ารอฟังเพลงเด้อนะโอออเคสตรามากเลยเพลงนี้จันทร์ขึ้นแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้า

การยิ่งใหญ่นะฮะนึกภาพแบบล้อเรือใหญ่ๆเรือสำเภามากันเป็นฝูงเลยนะฮะจันทร์คืนแรมในเวอร์ชัน AI นะครับมินิแจมต้องร้องเพลงนี้กับโปเต้แล้วนะไปฝึกภาษาจีนซิมินิแจมมินิแจมเหมาะกับเพลงจีนมากๆเลยนะฮะชื่อไหนมินิแจมออกเสียงเหมือนดิจิทัลสิครับชื่อภาษาจีนมันจะมีตัวอักษรแปลกๆเนาะอย่างเช่นคำว่าชื่ออย่างเงี้ยนะชื่อมีสองเครื่องพี่วินเอาไว้จมเอาไว้จมเครื่องหนึ่งนะฮะมินิว่าตอนนี้มินิที่บ้านมินิแจมไฟฟ้าดับนะครับเล็ดดับไปถูกเวลาแล้วนะดับตอนบ่ายด้วยนะฮะตอนที่อากาศร้อนๆนะฮะก็เลยเปิดเพลงช้าๆให้มินิแจมฟังไงจะได้ไม่ร้อนก็เดี๋ยวถ้าสูว่าเปิดเพลงไวมินิแจมจะบ่นเองโอ้ยดีเจร้อนก็ร้อนเปิดเพลงดูสินะพี่ต้นคุณวริเซอร์อินครับตอนนี้กำลังหมูกินหมูคำหวานเนี่ยฮะโอ้นะฮะที่อิสราเอลนี้ไม่มีหมูขายเด้อ นานที่จะได้กินหมูนะฮะจะมากินหมูกระทะจะมากินหูหมูจะมากินต้มส้มต้มยำหมูไม่มีเด้อนะฮะนานทีนะเพราะเนื้อหมูเขาไม่มีที่โน่นนะฮะ นะครับเอามาเติมเพลงกันต่อมาเติมเพลงกันต่อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงต่อไปเลยกันเนาะเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับเนาะสบายๆกันบ่าย2 35ทีมไหนเมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างถูกหวยอย่าลืมแบ่งกันด้วยนะฮะโดเนทเดี๋ยวแล้วนะฮะใครยังไม่ได้โดเนทให้เจวินค่าไฟมาแล้วนะครับ 0840456862 นะจ๊ะฝากโดเนทมาได้เลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับชื่อบัญชีพร้อมเพย์ธันวานะครับหรือจะเป็น True Money Wallet ก็ได้ใครมี True Money ตังเหลืออยู่ก็สามารถโดเนทมาได้นะครับเบอร์เดียวกัน0840456862นะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ BP Radio นี่แหละครับจะขอเพลงจะสอบถามโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจะโดเนทก็เบอร์เดียวกันนะครับ

พลงจากแอมสวรักษ์นะครับนั่นคือฉันเลวครับฉันเลวครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปนะครับเดี๋ยวเจ๊ลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับเข้ามากันเยอะมากมายทีเดียววันนี้นะฮะที่สุภาพวันนี้เจ๊ครับผมถูกเลข4ตัวครับเลข4ตัวเดียวครับดีเจเอาที่ไหนเขารับขึ้นรางวัลบ้างนะฮะไปเฮลพี่รับขึ้นรางวัลอยู่เด้อนะฮะ

ของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้มันนอนเสียใจมาร้องไห้ต่างๆก็คงจะแย่เหมือนกันนะฮะทักทายลุงแป๊ะด้วยก็เลยกันว่าเพิ่งกลับมาดีเจพอดีไปประชุมประจำเดือนมาที่อำเภอมานะที่อำเภอเนาะเพิ่งกลับมาอยากจะฟังเพลงอย่าหยุดยั้งเวอร์ชันของแพรด้วยนะฮะธุระเยอะจริงนะลุงแป๊ะนี่นะเดี๋ยวไปประชุมเดี๋ยวไปพ่นยานะครับเดี๋ยวไปถางหญ้าเดี๋ยวไปปลูกป่าเดี๋ยวไปบริจาคเลือดคนอะไรเขามีภารกิจเยอะเลยมันอยู่สวนอยู่ไร่พี่อ้อยสันกำแพงพึ่งฮู้คิงกะครับโอ้เกือบบ่ายสามนะฮะกว่าจะฮู้คิงนะฮะสองคนเท่านะครับลุงแป๊ะกับพี่อ้อยนะฮะกว่าจะรู้นะฮะพาเข้าไปชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะมาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะชื่อเพลงว่าไม่มีที่มาครับงานจาก Ten to Twelve เพลงนี้สไตล์การร้องมันจะเป็นเจนซีหน่อยนะสไตล์การร้องมันจะเป็นเจนซีหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เจนซีร้องนะเป็นเจนวายแหละแต่ว่าสไตล์การร้องจะเป็นเจนแซดเจนซีหน่อยนะครับสไตล์เจนซีเขาจะร้องไม่เต็มเสียงเขาจะร้องไม่ค่อยเต็มเสียงร้องแบบแ

10 to 12นะครับสไตล์การร้องก็จะแบบว่าแม่มีชื่อแม่ก็จะมีการแอบเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางนะพี่ที่จะสังเกตดูนะจะมีคนที่ชอบขอเพลงแอบเสียงก็จะมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนส่วนมากคนอื่นจะขอเพลงเต็มเสียงหมดพี่เข้าเปล่าเนี่ยบ่อยมากส่วนมากจะเป็นเพลงในสไตล์ของวัยรุ่นเจนซีที่แบบมีความร็อกนะแต่ว่าการร็อกจะร้องไม่ชัดเด้อนะฮะสไตล์เขาเลยแหละมาพี่ว่าช่วงนี้ของงีบช่วงบ่ายซะหน่อยก็แล้วกันอาจจะมาช้าหน่อยนะฮะวันนี้นอนกลางวันนิดนึงก็เลยมาทักดีเจช้าไปหน่อยเนาะลุงแป้วัดที่มาทักช้าไม่ใช่เลยนะไปประชุมมากลัวเงินเดือนไม่เข้าก็ต้องไปประชุมที่อำเภอมาอ๋อเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเนาะทำงานส่วนงานเหล่านั้นก็ต้องติดตามเงินเดือนตัวเองนะฮะพี่เป่าวันนี้เจอครับยังไม่ลืมเพลงผมใช่ไหมครับเจ้าหญิงคนสุดท้ายใช่ไหมพี่ตอนนี้กำลังไล่ตั้งอยู่พี่แป๊บนึงนะฮะพอดีว่าเข้ามากันเยอะมากและหลายคนเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะมากดิจิหาเพลงไม่เจอนะครับเจ้าหญิงคนสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังและการที่ฝากมานะฮะมาอามินว่ามินนี่ว่าตอนนี้ไฟมาแล้วจ้าอ่ะเปิดไฟเปิดพัดลมเปิดพัดลมจ้ะให้เย็นสบายสดชื่นนะฮะมินนี่จากลำปาง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเธอจะทิ้งฉันไปในเพลงนี้เลยของวง Black Rose นั่นเองนะครับเพลงเจ้าหญิงคนสุดท้ายนี่ฟันเฟกไหมครับหรือว่าเจ้าหญิงคนต่อไปเจ้าหญิงคนสุดท้ายใช่ไหมครับเปิดถูกไหมครับนี่เปิดถูกนะบางคนขอเพลงมันไม่ได้บอกชื่อนักร้องใช่เพลงนี้ไหมครับใช่หรือไม่อย่างไรบอกด้วยนะครับพี่เปาครับใช่เพลงนี้หรือเปล่าเอ่ยรอให้พี่เปาตอบก่อนถ้าไม่ใช่จะได้ข้ามไปก่อนนะครับฟังเพลงไม่ได้บอกชื่อนักร้องมาแล้วก็จะเปิดจะเปิดผิดอีกแต่เปิดผิดเพลงก็อาจจะแบบว่าโน่นนี่นั่นนะฮะเนาะใช่ไหมครับหรือว่าเจ้าหญิงคนต่อไปชื่อมันคล้ายไปนะชื่อมันคล้ายกันนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงขึ้นมีจังหวะหน่อยไหมเพลงสู้ครับจากเฮเล็กไฟนะครับมาเมื่อกี้พี่โออยากฟังนะฮะสู้นะครับต้องสู้ต้องสู้ต้องซ่า

โหมันมากเลยเพลงสู้ครับหินเหล็กไฟนะฮะโอ้โหยังมันทีเดียวเปิดให้ฟังกันช่วงนี้กันละกันครับช่วงนี้เล่นเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คือคักตาเปิดแล้วก็ไม่หลับกันนะครับมีเพลงของพี่ป้านะครับที่ฝากไว้นะครับนะฮะพินทรพงศ์วฤทัยครับเพิ่งมาพอดีว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยขนของรถเพิ่งลงมาเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเนาะปังต้อนรับเดือนกันยาเลยพี่เอาก็ดีแล้วชอบมาขอเพลงไว้ก่อนทำไมดีเจรู้แล้วต้องเปิดประมาณบ่ายสามโมงเขาถึงจะมา

0: แดงจากพี่ป้านะครับนี่คือกระดกลิ้นนะครับชิคๆกันช่วงนี้เนาะจะได้ตาเปิดกันนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามกันแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยเผื่อกันแป๊บเดียวนะฮะนั่งฟังเพลงชิวๆกันไปนะครับได้อ่านชื่อเพลงกับไหมมีเพลงอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะได้มาเล่าข่าวกันช่วงหน้าบ่ายสามช่วงบ่ายสามช่วงนี้แหละนะ
1: ให้ฉันพูดอีกทีได้ไหม
0: เดี๋ยวใจฟังใจเย็นเวอร์ชัน AI ที่อเมฝากไว้นะครับนานี่น่าโดยเพลงโจ๊ะๆมันๆเนาะรักแท้ยังไงตับไตไส้พุงนะครับมีอะไรนะเมื่อกี้เจ้าหญิงคนสุดท้ายล่ะฮะดวงดาวแห่งรักล้อมละลายนะฮะอะไรอีกนะหน้ากากอีกากลับมาได้หรือเปล่าเนาะนะครับเรื่องจริงจากป๊อตนะครับวงเพื่อนด้วยรอบุญบั้งไฟนะฮะมีของลูกแปะด้วยเมื่อกี้อย่าหยุดยั้งของแพรนะฮะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้เป็นเรื่องแตงโมจะได้ฟังยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามมันอยู่แตงโมนิดานะฮะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกันหรือคดีเขาบอกว่าเรื่องนี้มันมีการฆาตกรรมจริงๆนะฮะเกิดขึ้นบนเรือนะครับเขาอยากดูว่าใครเป็นคนสั่งไอ้คนทำไม่สำคัญใครเป็นคนสั่งก็มีการเดากันไปต่างๆนานานะฮะยากอะยากจริงๆในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมานะฮะชิกๆนะฮะทักทายพี่นพฤทธิ์นะฮะอส104ครับทักทายพุทธครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังทำงานอยู่ครับพี่นพฤทธิ์จะว่างเวลาบ่ายสามหรอเมื่อวานมาขอเพลงก็ไม่ทันนะมาไวๆสิพี่มาไวๆมาไวๆพี่สุนทรชอบกระดกลิ้นนะสิเหมือนพี่เสกร่อนสงสัยน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะพี่

บอกว่ารักแท้รักที่อะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงที่นุ่งก็ดูสวยดีนะฮะรักที่อะไรน้อหนึ่งเพลงใสๆจากน้ำชานะครับตอนเราเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงกับดีเจวินด้วยช่วงนี้มาเลยทักทายทางบุญทริกด้วยมาแล้วนะครับทางบุญทริก FM 90อุบลนะครับลิงสัญญาณช่วงเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะฮะทักทายด้วยพี่ว่าถามว่าเมื่อคืนปอลอมาไหมเมื่อคืนไม่มาพี่เมื่อคืนน้องหงรถไม่มาป่ะอาจจะซุ่มฟังอยู่ก็ได้อาจจะซุ่มฟังอยู่แต่ไม่มาเมื่อคืนนี้พี่อุวันดีเจครับชอบลำไยครับรู้แล้วครับว่าชอบรักเอ่ยพี่ธนพงศ์ขึ้นรถมาแล้วว่าเปิดได้เลยเดี๋ยวก่อนรอก่อนตามคิวมาช้ารอก่อนรอก่อนเลยเขาเปิดสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณฟังจะต้องไม่ต้องรอเนาะมีเพลงอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสนุกกับหน้านี่นะนี่นาวนะของแท็กซี่นะฮะเจ้าหญิงคนสุดท้ายครับดวงดาวแห่งรักด้วยที่ฝากมาหลับเวลานี่เป็นเพลงช้าหรือเพลงไวเพลงช้าจะไม่งั้นเอาหน้ากากอีกาก่อนไหมนะแล้วก็หลอมละลายเรื่องจริงจากป๊อดครับรอบุญบั้งไฟอย่าหยุดยั้งแพร่ผมไม่ร่อนก็นอนสิครับพี่อู๋บอกไว้มีเพลงใครยังไม่ได้พูดถึงบ้างครับเมื่อกี้ที่พูดมา

0: านี่นานี่นาวนะครับนี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับแท็กซี่นะฮะโอ้โหพี่ตองวันนี้เจอครับวันนี้มัวแต่ส่งของกับลูกค้านะฮะไม่ทันได้ฟังเพลงเลยไม่เป็นไรพี่ตองนี่เขาส่งเบียร์สิงนะโอ้โหสิงเต็มคันรถทีเดียวนะฮะค่อยๆขับนะพี่เดี๋ยวสิงตกรถนะฮะพี่สุนทรครับสิงสักแก้วไหมฮะสิงสักขวดไหมฮะอาจจะส่งช้างทักทายกันได้ช่วงนี้กันแล้วกันนะครับบ่ายสามโมงสิบหกนาทีกับดิจิวินและก็ทรูดีแท็กครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทาเวลจากทรูดีแท็ก
0: ชนิดทูยังคงดูแลคุณอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้เครือข่ายสัญญาณมือถือนะครับที่ดียิ่งกว่าบางคนบอกว่าดีใจครับช่วงนี้มีภัยพิบัติเยอะเนี่ยทางทรูดูแลอย่างไรบ้างเรื่องของสัญญาเรื่องของโครงข่ายต้องดีต้องมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อนเลือกใช้ซิมเลือกใช้โปรจากทรูและก็ดีแท็กได้เลยนะครับนะสวัสดีทักทายคุณบุญพาทองคำเพานะฮะสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่โอ้ชื่ออลังการมากเลยฟังอยู่จังหวัดไหนจ้าบุญพาทองคำเพาทักทายนะจ๊ะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนบอกกล่าวกันได้นะฮะว่ารักคลื่นนี้ BP Radio มากเลยทำไมเพลงเพราะเหรอฮะเพลงเพราะก็มาฟังบ่อยๆมาทักทายกันได้นะครับเนาะพี่เต้าดีเจครับขอสิง3ขวดครับพี่เจ แล้วดีเจขอถามหน่อยสิพี่ต๋องในกรณีที่เราขนเบียร์ไปส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านค้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเบียร์มันแตกหรือว่ามันเสียหายเนี่ยพี่ถามพี่สุนทรด้วยพี่สุนทรนี่ก็ส่งไก่ส่งหมูนะนะฮะส่งของส่วนค้างแต่ถ้าเสียหายนี่คือยังไงเราต้องรับผิดชอบไหมฮะหรือว่าเขาจะมีสแปร์เขาจะมีเตรียมเอาไว้อยู่แล้วในกรณีที่ของเสียหายเออเนาะก็เคยเห็นข่าวที่มีการแชร์ไงที่มีคนพนักงานส่งเบียร์ช้างมั้งที่เขาขับรถเหวี่ยงแล้วก็เบียร์มันตกลงมาขวดเต็มพื้นทีละนะเออ นะมันจะต้องมีการรับผิดชอบเนาะ

ลดจังหวะเพลงให้ช้าลงนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงร็อกมาหลายเพลงพอดีมีเพลงชาติเลยเพลงที่ขอมายังไม่ได้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะรอกันนานอย่ามาเล่าข่าวกันด้วยนะครับเจ้าหญิงคนสุดท้ายครับเพลงนี้ฟันเฟกนะครับ

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าหญิงคนสุดท้ายนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะขอเพลงไอ้เจ้าหญิงคนต่อไปบริสโซนิกใช่ไหมครับคนละเพลงกันนะฮะแอบบุญทองบอกว่าฟังอยู่ที่บ้านคาราชบุรีค่ะดีเจขาติดกะเหรี่ยงเลยค่ะแสดงต้องพูดภาษากะเหรี่ยงได้สิ นะครับพี่โอ๊ตออเรนจ์นะครับทักทายนะครับสวัสดีครับเจียงไฮครับดีเจเจียงไฮกาโอ้พี่โอ๊ตอยู่ตรงในรถอะไรเอ่ยเป็นรถแบ็คโฮเหรอครับหรือว่ารถบรรทุกเอ่ยเอ๊ะหรือรถเครนรถเครนแน่ๆเลยนะสูงหน่อยนะน่าจะกำลังอันนี้สร้างเลยพี่สร้างถนนเหรอครับเส้นไหนของเชียงรายพี่โอ๊ตนะครับสถานีรถไฟเวียงเชียงรุ้งครับดีเจโอ้ดีจังเลยพี่ตอนนี้พี่โอ๊ตนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟเวียงเชียงรุ้งกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับนี่ส่งบรรยากาศไม่ดูฟ้าใสทีเดียวนะกำลังมีการยกนะฮะเรียกว่าอุปกรณ์ก่อสร้างพวกไอต่างๆกันเนาะในการสร้างนะครับบรรยากาศดีฝนไม่ตกนะวันนี้เนาะนะครับฟังอยู่บนรถนะฮะจะอยู่บนแบ็คโฮเนาะอยู่บนรถบรรทุกฮีโน่นะฮีโน่300 500อันนี้เป็นรถเครนใช่ไหมพี่โอ๊ตอยู่บนรถเครนนะครับอ๋อครับนะอยู่บนรถเครนก็ฟังอยู่เห็นไหมมีหลายจุดนะฮะแฟนรายการเรานะฮะรถเครนรถบรรทุกนะฮะมีใครฟังอยู่ในเรือไหมฮะมีคนฟังอยู่บนเรือไหมฮะลงมาทักทายกันนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็ขอมาพี่โอ๊ตออเรนจ์สมาชิกใหม่หลายคนฟังมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทักทายมาขอเพลงสักทีนะครับเนาะทางบุญทริกด้วยนะครับฟังกันอยู่นะฮะ FM 90 KSN Radio ที่บุญทริกเสียหายกันได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของแอปพลิเคชัน VP Radio Online แอปหนึ่งที่คุณผู้ฟังบอกว่าเสียงอาจจะสะดุดหรือว่ากดฟังไม่ได้เดี๋ยวจะไปเพิ่มเดือนนี้เนาะประมาณเสาร์ที่นี้ที่จะแก้ไขนะครับเนาะแล้วก็จะเพิ่มจำนวนคนฟังให้เป็นมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนฟังแน่นมากทำให้เวลากดบางครั้งบางทีมันไม่ติดมันไม่ดังมันสะดุดนะฮะเพราะมันยัดกันอยู่ BP 1คุณฟังสามารถเลื่อนไป BP 2ได้นะครับในแอปฟังวิออนไลน์พิมพ์คำว่า BP มันจะขึ้น BP 1กับ2กด BP 2นะครับเขาเรียกว่าเฉลี่ยไปฝั่งโน้นบ้างจะได้ไม่ต้องมาแน่นกันที่ BP 1นะครับเนาะนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์นะฮะแหมมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อนะครับดีเจครับเล่าข่าวแตงโมกี่โมงนี่จะเล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดอีกสักเพลงสองเพลงมาดีเจขอสรุปแป๊บหนึ่งเพราะว่าถ้าเรายิ่งเล่าช้านิดหนึ่งเนี่ยข้อมูลมันจะเข้ามาเรื่อยๆข้อมูลมันจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็การสรุปข่าวมันจะเข้ามาเรื่อยๆอดใจรออยู่ด้วยกันยาวถึง5 โมงไม่ต้องกลัวนะครับห้ามรีบไปไหนลุงแป๊ะห้ามรีบไปไหนเด็ดขาดเลยนะจ๊ะพี่เบาว่าผมฟังอยู่บนต้นไม้ครับดีเจไปทำอะไรครับฮะไปซ้อผักกลุ่มกันครับฮะไปทำอะไรบนต้นไม้นะฮะนะทักทายมานะครับอยู่ตรงไหนก็ทักทายกันได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวเซขอดูแป๊บนึงนะฮะเสียหายกันมาครับมาต่อกับเพลงเพราะที่คุณฟังอ๋อลืมไปพี่เปาอยู่จันทบุรีพูดภาษาคำเมืองไม่ได้ไปหาผักหาไม้เหรอฮะไปหาอะไรพี่บนต้นไม้ไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้ครับพี่ฮะมาฟังเพลงต่อมาฟังเพลงต่อมานะฮะเดี๋ยวจะรอกันนะเอากลับมาได้หรือเปล่าครับเพลงนี้จากหน้ากากอีกาที่จองมาตั้งแต่10 โมงแล้วแต่คนขอมาฟังบ่าย 3นะครับดวงดาวแห่งรักก็มีนะฮะเรื่องจริงจากบอยป๊อตทูหลอมละลายท่าทางตะกัวทุ่งจมน้ำตาอย่าหยุดยั้งจากแพรนะครับเพื่อนรอบุญบั้งไฟนะครับมีเสกโลโซที่น้ำเมื่อวานขอไว้นะครับโคราชบลู

ขาบอกว่ากลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันทีได้ไหมนะครับแย่จังเลยเพลงนี้นะครับฮ่านะฮะคุณผู้ฟังครับพัทยาคึกคักนะฮะร้านอาหารดังพัทยาร้านเหล้าร้านบาร์รับพร้อมรับทหารเรือสหรัฐ500นาย 5,000 นายนะครับคาดดันยอดขายทะลุหลักแสนต่อวันทีเดียวโอ้โหนะฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์หลายๆร้านค้าอย่างเช่นร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับร้านอาหารในย่านตัวเมืองพัทยาเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าเตรียมพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากนะครับที่จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาคึกคักนะฮะเขาว่ามีจุดชมวิวมีร้านอาหารต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะจากสถิติของการท่องเที่ยวของกองทัพเรืออเมริกาที่ผ่านมาพบว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญครับเขาบอกว่าปกติร้านค้าจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทถึง 20,000 ต่อวันร้านเหล้าเนาะร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆแต่ในช่วงที่กลุ่มทหารเข้ามาท่องเที่ยวยอดขายจะสมุจะทะลุพุ่งหลักแสนเลยนะนักข่าวซึ่งสร้างกำลังใจแล้วให้กับขวัญกำลังใจกับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็คือเขามีต้นทุนอ่ะเนาะนะค่าเช่าค่าไฟต่างๆยิ่งค่าเช่าในโซนที่เป็นแบบว่าโซนแบบเด่นๆเนี่ยเดือนหนึ่ง 5-6 แสนนะผู้ฟังฮะค่าเช่าตึกคูหาต่างๆนะฮะเพราะนั้นเขาต้องทำรายได้ให้เยอะมากๆนะฮะส่วนประเด็นที่มีการว่ากันคุมราคาสินค้าต่างๆทางร้านค้าบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของเจ้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัดไม่มีการขึ้นราคาแน่นอนมาสำรวจได้นะครับเนาะสำหรับเมนูอาหารที่ยอดฮิตที่ทหารชอบนะฮะก็คือส้มตำนี่พี่สุนทรครับส้มตำครับต้มยำกุ้งผัดไทยข้าวผัดนะฮะมีลำไยไหมฮะส้มตำนะฮะต้มยำกุ้งผัดไทยข้าวผัดนะฮะนะครับสมมติจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มเป็นเหล้าส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีการเปิดภาพเรือลำใหญ่และที่ไหลเข้ามาแล้วสำหรับในส่วนของเรือนะฮะตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าพร้อมเลยทีเดียวนะฮะนะครับเนาะแล้วครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะพี่เปาว่าดีเจครับเมื่อกี้บอกว่าที่บอกว่าอยู่บนต้นไม้นี่นะฮะทำงานอยู่บนต้นไม้จริงๆดีเจโยงเชือกใหญ่รั้งกิ่งใหญ่ต้นทุเรียนครับทำงานบนที่สูงก็คือไปโยงเชือกอันใหญ่นะฮะรั้งกิ่งของทุเรียนต้นทุเรียนเอาไว้ไม่ให้หักนะฮะเวลามีฝนตกหรือว่าลมพัดแรงๆครับพี่เจชีวิตไม่ตกต่ำแน่นอนนี่ส่งบรรยากาศที่สวนทุเรียนมาให้ดูสำหรับพี่เปานะครับเนาะทุเรียนนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะต้นทุเรียนนี่มันสูงเนาะสูงทีเดียวนะครับนะอาจจะอยู่บนต้นทุเรียนจะอยู่บนต้นไม้ทักทายดีเจได้กันละกันนะครับเที่ยวว่ามาเที่ยวหรือมาทำอย่างอื่นนะฮะตอนนี้พนักงานล้างรอเลยนะฮะล้างอะไรดีเจล้างไม้ล้างมือล้างเท้ารอนะฮะอย่าคิดเป็นอื่นไกลนะครับล้างมือนะฮะพัทยาล้างมือรอเลยนะตอนนี้นะ

พลงจากดร.ฟูนะครับชื่อเพลงว่าดวงดาวแห่งรักนั่นเองครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะเอาเลยครับมาถึงเรื่องราวที่หลายคนรอคอยเรื่องราวของแตงโมนิดาที่เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามข่าวว่าเอ๊ะอยู่ดีก็กลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรนะฮะลองไปดูข่าวกันแล้วกันวันนี้มีการแชร์ในโซเชียลกันเยอะเลยนะฮะเขาว่ากันว่าไม่ได้ตายด้วยความอุบัติเหตุแน่นอนมันมีเงื่อนงำต่างๆมากมายเราไปฟังเรื่องราวที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้นะครับคุณฟังครับนะ

0: คดีของแตงโมนิดานะครับกลับมาเป็นประเด็นน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนานกว่า4ปีนะครับเมื่ออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานชิ้นใหม่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คครับซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางคดีด้วยครับอาจารย์ปานเทพบอกว่าเพิ่งมีการตรวจพบเหมือนกันนะฮะว่า24กุมภาพันธ์ปี2565ตอนที่เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณสัก2:32 นะครับบริเวณหน้าสะพานพระราม8ซึ่งปรากฏภาพของนักแสดงสาวขวัญอุษามณีติดมาด้วย เธอสวมใส่ชุดสีชมพูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดของแตงโมครับยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทอีก1คันอีก1ลำนะครับที่มีผู้โดยสารร่วมกันทั้งหมดถึง6คนทีเดียวครับประเด็นสำคัญคือภาพถ่ายดังกล่าวของขวัญที่ภาพขวัญถ่ายจากมุมไกลที่ว่านี่นะที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่นะยายกระติกนะฮะยายกระติกนะฮะอดีตผู้จัดการแตงโมกลับนำไปแอบอ้างและใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในสำนวนคดีว่านี่ไงแตงโมยังอยู่ตรงนี้ไงเวลานี้ไงเห็นไหมอะไรอ่ะนะบอกว่าเรือลำที่แตงโมโดยสารมาในคืนนั้นก็คือหมายถึงว่าภาพนั้นมันถ่ายมุมไกลเห็นคนยืนอยู่คือรูปทรงแตงโมกับขวัญมันจะคล้ายๆกันเนาะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะขาวๆนี่ไงแตงโมอยู่ตรงนี้ไงนะฮะปรากฏว่าเป็นภาพของขวัญอุษามณีเออนะฮะและล่าสุดขวัญก็มาปรากฏตัวสิฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขวัญอุษามณีนะฮะได้เข้ามาเป็นพยานปากสำคัญให้แก่แม่ของแตงโมนะครับก็คือเข้าไปที่ตำรวจนะฮะเวลาประมาณ10โมงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพื่อดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดกับกติกในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการนี่นะฮะด้านกระติกไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้ครับโดยได้โพสต์ภาพแค่ขายส้มโอทับทิมสยามลงใน Facebook ลงในอินลงในน่าจะเป็น Instagram เนาะของตัวเองนะฮะเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะนะครับอันนี้อาจารย์ปันเทศได้มีการเปิดเผยขึ้นมาล่าสุดนะครับเนาะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับส่วนเมื่อช้าเมื่อช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมานะฮะนายทนายอัจฉริยะแฉนะครับมีมือมืดลอบส่งเอกสารคือคนเดียวกันที่ส่งเอกสารให้กับไอลอว์คดีแตงโมเหรอใครกันคือมือมืดลอบคัดลอกเอกสารคดีแตงโมนะฮะเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่ได้เขาให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการของช่องวันนะครับเนาะนะมีเสียงไหมเอ่ย
1: เป็นคดีคนรวยนะเป็นคนดีเป็นคดีที่มีพ่อเป็นตำรวจ
2: ครับ
1: นี่ว่าผมพูดตรงมีพ่อเป็นตำรวจระดับใหญ่นะซึ่งเป็นเพื่อนกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2: คร
1: ับ ที่ทำคดีนี้แล้วเป็นเพื่อนกับอดีตผู้บัญชาการ
0: เขาต้องการบอกว่าคนเนี้ยขนาดหาหรือว่าเป็นขนาดแตงโมเนี่ยเป็นคนที่ก็เรียกว่าเป็นดาราคนดังนะยังคดียังไม่คืบนะด้านคุณอั๋นภูวนาถนะก็เมื่อเช้าก็พูดในรายการเมื่อวานก็พูดในรายการของGreen Wave นะลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณอั๋นภูวนาถพูดเอาไว้ซึ่งเป็นมีเงื่อนงำที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับเน
3: า
0: ะ
3: ที่2กันยายนที่พรุ่งนี้10โมงที่สภ.นนทบุรีแล้วก็จะแจ้งความกระติกว่านำเข้าหลักฐานเท็จสู่สำนวนหลักฐานเท็จ1อันซึ่งผมมีอยู่ในมือผมเลยตอนนี้เปิดให้ดูก็ได้คือโอ้ต้องจบแล้วสิเนี่ย
4: นิดนึงพี่อันพี่เรื่องนี้นิดนึง
3: คือมันมีรูปเรือลำนึงที่คนถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดแล้วมีคนนึงยืนอยู่หัวเรือแล้วคุณกระติกเขียนได้ในมือเลยนะฮะแล้วเซ็นชื่อว่าคนที่อยู่หัวเรือคือแตงโมเรือลำนั้นเป็นเรือคนละลำ
4: กับเรือที่เป็นภาพคุณกระติกกับคุณแตงโมถ่ายด้วยกัน
3: ใช่แล้วก็รูปที่แตงโมถ่ายกับกระติกจำได้ไหมที่นั่งอยู่และด้านหลังเป็นสะพานพระราม8
4: อันนั้นเป็นรูปทำขึ้นมา
3: เป็นรูปทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ถ่ายจากมือถือของใครเลยที่บนเรือเป็นรูปที่มาจากข้างนอกฮะแล้วส่งเข้ามาในเครื่องของใครสักคนหนึ่ง
4: เพื่อโพสต์
3: ในการสร้างหลักฐานแล้วทั้งหมดตรงนี้ที่กำลังพูดที่เขาเพิ่งออกมาพูดวันนี้มันคือวิทยาศาสตร์
4: จริงไหมครับอาจารย์ว่าบุคคลที่ทำเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
3: นี่เรื่องไหน
4: เรื่องคุณแตงโม
3: ก็เขาก็บอกมาแบบนั้น
4: เพราะโดนหลายคดีเหมือนกัน
3: ใช่
4: ถูกไหมครับแต่ถ้าหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็แล้วถ้าเขาไม่กลับเข้ามาเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องปะ
3: ก็ถ้าตั้งใจจะไปรวบคงรวบได้แต่เราก็ไม่ค่อยตั้งใจไปรวบใครเท่าไหร่อยู่แล้ว
4: คร
3: ับแต่คดียังไม่ไปที่สิ้นสุดผมคิดว่าจะยังรวบไม่ได้นะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูค่อยๆเคลื่อนตัวไป
4: ไปกับภรรยาด้วยไหมคะ
3: น่าจะเป็นไปได้แต่ครั้งล่าสุดผมยังเจอภรรยาเขาในงานหลุยส์วิตตองอยู่เลยฮะแต่หลายเดือนแล้วแน่
4: ยังใช้เงินอยู่หลุยส์วิตตองด้วย
3: ค่ะ
0: นี่ประเด็นนี้น่าสนใจนะใครด่านภูมินาศรู้ว่าใครเป็นคนทำคือหมายถึงว่าความหมายคือน่าจะประมาณว่าแตงโมน่าจะขึ้นเรือไปและจะมีงานน่าจะเป็นงานจ้างไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะแล้วพอไปถึงปั๊บก็คือเหมือนกับแตงโมไม่ยอมอะไรอย่างนี้มั้งเนาะนะไม่ยอมจันอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็เลยโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นั่นแหละนะแล้วก็ตกเรือมีการทำให้ตกเรือใดๆอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่เป็นไปได้ลักษณะแบบนั้นนะครับเมื่อกี้อ่านพนักงานบอกว่าคนที่ทำหรือว่าคนที่บงการเนี่ยหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับแต่ภรรยายังอยู่ไทย ใครกันนะคุณผู้ฟังใครกันนะเรื่องนี้น่าสนใจอย่างที่บอกไปว่าคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับคนที่กระทำหรือว่าคนที่อยู่ในเป็นคนวงการเนี่ยเป็นคนที่มีสีเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนรวยแล้วกันนะการจะเอาผิดคนรวยมันยากนะการจะเอาเข้าคนรวยเข้าคุกนี่ยากมากนะนะยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามต่อไปเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นคนบงการใครเป็นคนสั่งนะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของกติกเรื่องราวของแตงโมเรื่องราวของคนบงการนะครับดูซิว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะจะจบลงอย่างไรนะครับทักทายพี่สุวัฒน์จากคอแลนด์บ้านบุญทริกด้วยกันละกันครับวันนี้บอกว่ามีแดดแล้วครับดีเจที่บุญที่คอแลนด์นะเนาะหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่ที่บุญทริกนะทักทายทางบุญทริกด้วยนะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินในช่วงนี้นะครับทักทายโปเต้รายงานตัวแล้วครับโปเต้เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่สุภัทรเดี๋ยวค่อยไปสืบมาก่อนนะฮะฟังเพลงแตงโมแล้วกัน

ราจะอยู่จนวันตายนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเงื่อนงำนะฮะหลายคนบอกว่าเรื่องนี้คงจะประมาณว่านี่คืออะไรคนก็สมมุติแล้วก็จินตนาการว่าคือกติกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้จัดการในการที่จะติดต่องานด้วยก็เข้าใจกันว่าถ้าสมมติว่าถ้าเดาไม่ผิดนะฮะกติกคูลเลอร์นี่น่าจะหลอกแตงโมไปรับงานน่ะเด็กเอ็นน่ะผู้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านนั้นหลอกงานไปเป็นกะหรี่อ่ะแรงมากดีเจแล้วแตงโมเขาไม่ยอมนะฮะแล้วก็เหมือนกันน่าจะมีเรื่องมีราวกันบนเรือหรือเปล่านะแล้วก็มีการทำลายร่างกายกันเออนะฮะผู้ภาษาชาวบ้านนะให้มันเข้าใจไปเลยว่ามันคืออะไรนะครับเนาะนะกติกรู้ทุกเรื่องแต่ไม่พูดนะปล่อยให้เพื่อนตายนะฮะหลายคนก็มีการคอมเมนต์ในโซเชียลลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ได้ไปว่าให้เขานะแต่ตอนอ่านดีเจอ่านในโซเชียลนะอ่านในข้อความนะกติกกับแซนนี่เป็นกระเทยทั้งคู่ใช่ไหมเออนะฮะโดยปกติแล้วกระเทยนี่เขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่กับผู้หญิงอยู่แล้วนะฮะถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันคนรู้จักกันก็ตามแต่นะฮะแต่ดีๆก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะอย่างตัวของแตงโมเองก็มีเพื่อนเป็นกระเทย LGBT เหมือนกันก็คือแอนนาทีวีพูไงเออใช่ไหมแอนนาทีวีพูก็เป็นเพื่อนรักของแตงโมหนึ่งคนที่ตอนนั้นพอทราบข่าวว่าแตงโมเสียชีวิตคือร้องห่มร้องไห้เลยนะฮะมันอยู่ที่นิสัยกระเทย LGBT ไงมันก็คือนิสัยผู้ชายนะฮะเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่มันก็ไม่ทุกคนเสมอไปนะพี่ดีเขาก็มีมากมายนะครับเนาะเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามอยู่ล่าสุดนี้นะฮะพี่โอมีข่าวมีเรื่องราวของแม่แตงโมนะฮะก็ได้บอกสัมภาษณ์กับนักข่าวว่ากรรมใดใครก่อนะฮะก็รับไปนะฮะเมื่อเช้าก็มีการให้สัมภาษณ์กันนะฮะประเด็นคือมันจะสามารถที่จะเอาผิดได้หรือเปล่าล่ะเออคนก่อเหตุหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีหลักฐานคนก่อเหตุเป็นคนมีตังมีเงินมีทองสามารถให้ตำรวจแก้คดีเลื่อนคดีได้ต่างๆนี่ขนาดว่าเป็นคนดังนะถ้าเป็นชาวบ้านนี่คือจบไปนานแล้วนะฮะตายฟรีไปนานแล้วเพราะมันเป็นคนดังไงเขาก็เลยไม่ยอมไงนะฮะชัดเจนนะที่ดีเจพูดให้ฟังนะแรงมากนะฮะกระติกมีลูกมันแตงโมเลี้ยงยังไงก้อยไม่เข้าใจกระติกมีลูกคืออะไร พี่บอกบางใหญ่บอกว่าโอ้ my god ก็ตามที่ดีเจพูดนั่นแหละนะฮะออกระติกเป็นผู้หญิงเหรอฮะ แซนเป็นกระเทยดิจะจำผิดขออภัยมีลูกสาวแล้วแตงโมรับลูกโอ้คุณพูดผิดขออภัยแซนเป็นกระเทยนะฮะจำสลับกันนะทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะอย่าลืมเพลงจมน้ำตาด้วยนะได้ๆเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะนะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันสำหรับประเด็นนี้เพราะเป็นประเด็นที่หลายหลายคนให้ความสนใจนะครับเนาะก็บอกว่ากระติกเป็นผู้หญิงค่ะดีเจขาโอเคอันนั้นแซนเนาะไม่ได้ติดตามข่าวนานแล้วก็ลืมแล้วใครเป็นใครแล้วนะฮะมีหลายคนบนเรือวันนั้นที่พี่มีประเด็นกันนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะบ่าย 3:51 น.คุณผู้ฟังครับ

็นเพลงของพี่ทัศน์นกทุ่งนะครับชื่อเพลงว่าจมน้ำตานะครับที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนาะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสื่อมวลชนกันแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะนอกจากเรื่องแตงโมที่เป็นประเด็นในออนไลน์แล้วนะครับมีเรื่องของนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดามีเฟคนิวส์ปล่อยออกมาว่าเธอเสียชีวิตนะครับเฟคนิวส์นะครับนิ้งกุลสตรีเสียชีวิตสามียันข่าวปลอมอย่าเชื่อในโซเชียลนะครับอยู่ในช่วงฟื้นตัวสิ่งที่เคยก็คอยมันผ่านพ้นหลังจากที่มีการผ่าตัดนะครับผ่าตัดสะโพกนะฮะมีการแชร์ข่าวตัวนี้ต้องบอกว่าในออนไลน์ใน TikTok ในโซเชียลมีการแชร์ข่าวปลอมเยอะมากเลยและชาวบ้านก็ไปกดติดตามกันโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่สูงวัยต่างๆนะฮะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายนะครับเมื่อช่วงก่อนก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเอาเสียงสรยุทธ์นะฮะไปทำเป็นขายของบ้างขายยารักษาสารพัดโรคบ้างก็เห็นไหมมันทำ AI เนาะเอาสรยุทธ์อันนักข่าวคนดังๆฮะมาแชร์ผมกินตัวนี้อยู่หายเลยอาการเบาหวานความดันหายหมดเลยสั่งซื้อได้เลย คือเป็นพวกคนจีนเนี่ยมันทำ AI นะฮะสมมติจะเป็นคนจีนทำกันแล้วก็ใช้สำเนียงเสียงแปลกๆนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณฟังนะฮะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ก็เตือนด้วยแล้วกันนะฮะใช้โซเชียลเนี่ยต้องดูให้ดีเดี๋ยวนี้ภาพ AI เยอะมากในโซเชียลนะครับภาพปลอมภาพงูนะภาพเสือนะครับเอาภาพเหตุการณ์แปลกๆดินถล่มต่างๆในโซเชียลแชร์กันเยอะแยะมากมายและคนที่ไม่รู้ก็เชื่อว่าเป็นข่าวปลอมนะฮะนี่ก็หลอกลวงกันอีกนะฮะ นะครับก็ดูแลดีๆให้กันละกันนะครับเนาะพอดีเปิดเพลงพี่ทัศน์ไงพี่ทัศน์กับนิ้งเมื่อก่อนก็เป็นคู่จิ้นกันเป็นแฟนกันสมัยก่อนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะฮะสรุปนิ้งกุลสตรียังไม่เสียชีวิตนะครับอยากทำไหม AI ห้ามทำนะโปเต้นะโปเต้นี่ว่างจัดนะฮะห้ามทำภาพ AI เด็ดขาดแต่ก่อนพี่มนตรีบอกว่าแต่ก่อนผมแอบชอบนะดีเจในนิ้งกุลสตรีแอบชอบนะเอามาเป็นกำลังใจในการทำงานมโนเนาะแต่ตอนนี้คุณนิ้งกุลสตรีเขาก็สวยจริงเป็นแอร์โฮสเตสเนาะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ป่วยเป็นแอร์โฮสเตสผิวดีหุ่นดีเมื่อก่อนแสดงหนังละครเรื่องพูดพิศวาสดังมากเลยช่อง7เมื่อก่อนนี้นะฮะพี่ปาบอกว่าดีเจครับส่งต้นทุเรียนมาให้ดูต้นเล็กก็มีนะครับโอ้ต้นไซส์นี้ 40-50 ปีแล้วครับดีเจโอ้มีหลายขนาดเลยนะพี่นะต้นเล็กต้นใหญ่เนาะนะฮะสวยงามสวัสดีพี่ทีมจากเวียงแก่นด้วยนะครับทักทายรายการผีครับดีเจอยากฟังผีหลอกเหรอฮะเดี๋ยวช่วงเย็นๆก่อนเนอะใกล้ๆ5โมงก่อนนะครับนะพี่อูบอกว่าดีเจครับเล่นพูดพิศวาสไงฮะติดกันงมแงมใช่ๆตอนนั้นเนี่ยดังมากเลยนะฮะพิศวาสส่งภาพบรรยากาศมานะครับเมื่อเช้าไปขายพระมาส่งบรรยากาศที่ตลาดพระไม่ดูนะคือคักเลยทีเดียวนะพี่นะไม่เจอฝนตกเนาะช่อง7 สีทีวีเพื่อใครเปิดเพลงพูดพิศวาสสักเพลงได้ไหมดีเจแต่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกกันก่อนแล้วกันเนาะ FM 90 MHz KSL Radio ทางบุญทริกนะครับเดี๋ยว4โมงเย็นพอดีเนาะเดี๋ยวไปฟังรายการลูกทุ่งต่อหลัง4โมงเดี๋ยวออนไลน์อยู่กันถึง5โมงครับยังมีเพลงที่ค้างอยู่หลายเพลงหาเพลงหาข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะฮะพี่บอกว่าอนันต์ก็เล่นเหมือนกันในเรื่องนี้อันบุญนาคเหรอครับทุเรียนสมัยนี้ต้นไม่ค่อยสูงแล้วครับเขาตัดยอดเอาอ๋อเหรอฮะพี่เฟิร์สชลบุรีบอกไว้ต้นจะไม่ค่อยสูงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับพี่สวัสดิ์ว่ามุกนิ้งกุลสตรีเมื่อก่อนสวยงามน่ารักมากเลยนะฮะตามวัยนะพี่เนาะทุเรียนสมัยก่อนไม่ตัดตอนสูงเท่าเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยเดียวอ๋อถ้าไม่ตัดนะสูงมันจะเท่าเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวใช่ไหมลำดับทางบนทลิกเลยกันหน่อย FM 90 MHz นะครับ

เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะเดี๋ยวเจขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะขอเคลียร์เพลงก่อนมีทูหลับละลายครับเรื่องจริงจากบอยป๊อดอย่าหยุดยั้งจากแพรนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องหล่อๆมาให้ฟังกันมีโคราชบลูด้วยมีเพื่อนด้วยอะรอบุญบั้งไฟนะครับเดี๋ยวจะไปหาเรื่อง

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหลอมละลายครับงานจากวงทูนะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ฟังเพลงเราจะเคลียร์เพลงนึงก่อนมาเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในช่วงเบรกต่อไปนะครับเราเคลียร์เพลงกันช่วงนี้ก้อยบอกว่าจะทันเหรอก้อยอยากจะขอเพลงเหรอของซาซ่าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอย่าก้อยรอก่อนเด้อรอแป๊บหนึ่งนะฟังจากนี่ก่อนนะฮะที่พี่เพชรอยากฟังครับเรื่องจริงจากบอยกสิยพงศ์ครับ

ื่อเพลงว่าเรื่องจริงครับจากบอยปอดนะฮะเดี๋ยวนั้นเรื่องคดีแตงโมนะครับเมื่อกี้ที่เจ๊เล่าข่าวไปมีอัปเดตล่าสุดมานะฮะที่ Facebook ของขวัญอุษามณีนะฮะได้มีการโพสต์ภาพนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นภาพข้อความนะฮะขวัญอุษามณีได้โพสต์ลงข้อความบอกว่าขอให้โพสต์นี้

ชื่อเพลงว่าเรื่องจริงครับจากบอยป๊อตนะฮะเดี๋ยวนั้นเรื่องคดีแตงโมนะครับเมื่อกี้ที่เจ๊เล่าข่าวไปมีอัปเดตล่าสุดมานะฮะที่เฟซบุ๊กของขวัญอุษามณีนะฮะ

การที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานให้กับแตงโมด้วยค่ะนี่ก็มีการโพสต์ภาพตัวเองที่นั่งบนเรือนะฮะลงในโซเชียลในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันประมาณว่าโพสต์ไว้ก่อนหลังจากที่เป็นพยานแล้วกลัวว่าจะมีมือมืดหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีสีคนที่มีตำแหน่งนะฮะจะมาคุกคามต่างๆเพราะว่าถ้าสูว่าขวัญมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญเรื่องมันมีเงื่อนงำต่างๆรอดูนะเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆนะฮะมันยากจริงเพราะว่ามันไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นเรือที่อยู่ในน้ำด้วยถ้ามีการทำลายร่างกายจริงมันไม่มีหลักฐานนะฮะแล้วก็พยานแต่ละคนก็ไม่กล้าเปิดปากนะเพราะถ้าเปิดปากปั๊บเขาก็จะโดนไงใช่ไหมแต่ถ้าสูว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่ได้เล่าข่าวไปสูว่าเราไปขึ้นเรือกับเพื่อนแล้วมีคนมีอิทธิพลมาทำลายร่างกายบนเรือเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะพูดอะไรได้นอกจากว่าเราหนีไปต่างประเทศแล้วเราพูดนะฮะอยู่ในไทยนี่มีโอกาสแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าคนที่มีสีหรือว่าคนที่เป็นคนกระทำลูกหลานคนเหล่านั้นมีอำนาจบาดใหญ่นะครับตำรวจแต่ละคนก็จะเป็นลูกน้องเขาหมดเลยแต่เราจะอยู่ในประเทศที่ไทยไม่ได้เลยยังเดี๋ยวขึ้นหนีอยู่ต่างประเทศนะฮะถึงจะเปิดปากได้ว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไงนะฮะอันนี้คือประเทศไทยนะครับคุณฟังแย่เลยเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับเรื่องนี้หลายคนยังคงติดตามมันอยู่นะครับนะขวัญอุษามณีนะครับเนาะคุณฟังครับที่กำแพงเพชรมีเหตุคือว่ามีเหตุด่วนเข้ามานะฮะเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีพกปืน9มม.นะฮะก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนกำแพงเพชรนะแต่ว่าโชคดีว่าคุมตัวได้ทันไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะที่ Facebook กำแพงเพชรโรงเรียนอะไรก็ได้นะฮะโรงเรียนอะไรนะฮะได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อเวลาบ่าย2ที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัยรุ่นพกปืน9มม.เข้าไปในโรงเรียนครับมัธยมฝั่งนครชุมนะฮะก่อนก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนคุณครูเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่กู้ภัยพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้พร้อมของกลางโชคดีไม่มีใครรับบาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมครับเพจ Facebook นะฮะได้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนะได้ลงภาพทีมประกาศอิสรภาพปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ถูกจับได้นะฮะโดยการพกปืนเข้ามาในที่ก่อเหตุนะโดยได้ถามมาครูซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ปกครองได้มารับนักเรียนซึ่งผู้ก่อเหตุได้ยิงไปแล้ว 7-8 นัดนะฮะก่อนที่ผู้กู้ภัยจะเข้ามากล่อมและทางมือปืนยอมทิ้งอาวุธแล้วก็มอบตัวนะครับเจ้าที่กู้ภัยเจ้าที่ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วหากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปโอ้โหนี่เป็นอีกเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามนะฮะปั๊บอะไรเนี่ยตอนแรกต้องคิดว่าเป็นข่าวปลอมนะข่าวจริงเหรอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันนะโชคดีที่ไม่ไปโดนใครเห็นไหมมันมีกรณีตัวอย่างเดิมหนึ่งแล้วมันจะมี2 3 4ต่อมาเรื่อยๆมันจะมี2 3 4 5ต่อมาเรื่อยๆนะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ในภายมีทุกรูปแบบเนาะคนไม่หวังดีอยู่ดีๆก็อาจจะโดนลูกหลงโดนยิงได้ขับรถดีๆอาจโดนรถชนได้ขับรถดีๆอาจจะโดนอะไรเป็นคานเป็นปูนหล่นใส่หัวก็ได้เนี่ยในถนนกรุงเทพขับรถดีๆนะถนนหลุมอาจจะยุบก็ได้อาจจะตุยก็ได้นะฮะแต่นี้ภัยมีทุกรูปแบบจริงๆคุณผู้ฟังดีว่าเรื่องยาบ้าเองเนี่ยนะฮะมันเบาลงไหมก็ไม่เบานะแต่สมัยก่อนเนี่ยยุคยาบ้ายาม้าเมื่อก่อนนี่เขาจับเขาเรียกว่าเขาจับตัวประกันรายวันทีเดียวเมื่อก่อนหลายคนน่าจะจำได้เนาะ20ปีที่แล้วคนร้ายจับสาวนักเรียนเป็นตัวประกันเนี่ยเอาปืนจ่อหัวเนี่ยสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันภัยมันมาจากคนใกล้ตัวมาจากอื่นๆอีกนะฮะนี่ครับฟังเพลงฟังข่าวกับเรเจช่วงนี้4โมงเย็น13นาทีนะครับ

ื่อเพลงว่าอย่าหยุดยั้งในเวอร์ชันโคเวอร์ของแพรนะครับเวอร์ชันของแพรวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆมาให้ฟังนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอาเรื่องอะไรดีเดี๋ยวประมาณสักใกล้ห้าโมงจะเล่าวันนี้เพลงก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่แล้วนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตให้ฟังอ้าวเปรตมาอีกแล้วนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราคนดังอีกแล้วอย่างที่บอกไปว่าจะพยายามจะหยิบเอาเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวข้องกับดารานักร้องหรือว่าคนดังนะฮะในออนไลน์ต่างๆเพราะว่าการเล่าของเขาหรือว่าการนำเสนอมันคือคิดว่าเป็นเรื่องจริง 100% ก็ตีว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเขาเจออะไรมาเขาเล่าแบบนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณกิ๊กสุวัชไม่ใช่สิคุณกิ๊กอะไรนะลืมชื่อเดี๋ยวมี2คนมีกิ๊กสุวัชนีกับกิ๊กอะไรนะกิ๊กมยุรินถ้าหลายคนจำได้ว่าคุณกิ๊กมยุรินเนี่ยนะครับเธอเคยไปบวช ด้วยที่ประเทศอินเดียถึงขั้นโกนหัวเลยนะเพราะว่าจะต้องการบรรลุทางธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเข้าถึงแก่นแท้อย่างแท้จริงเธอได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียนะครับปรากฏว่าเจอเรื่องราวแปลกเยอะมากโดยเฉพาะเจอเปรตด้วยโอ้โหนะฮะมาส่วนมากจะมาเป็นอะไรเป็นเสียงมาเป็นตัวก็มีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เปรตที่อินเดียนะอาจจะเป็นเปรตไทยแล้วมั้งไปโผล่อินเดียหรือเปล่าที่ไทยก็เคยเจอนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังแล้วกันเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะเรื่องราวของเปรรถหรือว่าเปรตนั่นเองครับคุณฟังเชื่อว่าเปรตมีจริงไหมฮะพี่เจครับเปรตแดงลิเวอร์พูลครับไม่ใช่ละครับไม่ใช่ละฮะอันนั้นคนละอันกันครับพี่ทีมเรียงแก่นครับอันนั้นเป็ดแดงนะฮะอันนั้นเป็ดครับไม่ใช่เปรตฮะคนละอันกันพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวมีเครื่องนะเดี๋ยวเอฟซีลิเวอร์พูลเขาเครื่องเด้อนะฮะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงที่ค้างกันก่อนแล้วก็ใกล้กันช่วงนี้ให้ฟังโคราชบลูแล้วกันเมื่อกี้มีขอเพลงให้รักมันโตในใจใช่ไหมมีของณเดชมีเหลืองซาซ่าด้วยเมื่อกี้ที่ก้อยอยากฟังนะฮะมีเพลงของเพื่อนด้วยอ่ะแล้วเปิดเพลงหมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะพี่โอว่าอะไรมาปงมาเปดแถวนี้พี่โอว่าดีใจครับส่งหมาแดงให้หนึ่งตัวไปเป็ดแดงเป็ดแดงเอาหมาแดงไปไปหน

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโคราชบรูครับจริงๆขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานคิวมันเต็มก่อนก็เลยมาเปิดให้วันนี้นะครับเมื่อกี้จะพูดคุยเรื่องเปรตนะก้อยบอกว่าดิจ๊ะคะเคยเจอเปรตสมัยไปบวชที่วัดสังฆทานว่างๆเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานก็มีคุณผู้ฟังคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเรื่องหลอนเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะวันนี้จะเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องผีจะมาไวหน่อยเพราะวันนี้จะขออยู่คุณผู้ฟังถึงประมาณ5 โมงก็พอเนาะพอดีว่าเดี๋ยวจะไปนิดนึงไปธุระหน่อยหลัง5 โมงจะไปธุระนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวขอจบตอนประมาณสัก5 โมงนิดๆแล้วกัน5 โมงสัก5 นาที10 นาทีเนาะไม่ถึง5 โมงครึ่งนะครับเนาะทักทายพี่เนิร์นด้วยรายการพี่เนิร์นมาแล้วครับพี่เนิร์นวัดดีเจครับส่งเปรตไม่ดู1 ตัวอะไรเนี่ยฮะเปรตอะไรก่อนเปรตเขียวเหรอฮะอีแรงวัดสะเกดกับเปรตวัดสุทัศน์ครับดีเจนะฮะเปรตเขียวทีเดียวนะฮะคุณฟังว่าเปรตมีจริงหรือเปล่าเชื่อหรือไม่ว่าเปรตมีจริงเปรตรถมีจริงหรือเปล่าไปหลายที่ก้อยไปหลายที่อยู่นะฮะเอาละครับเอาละฮะมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาขอฟังก้อย1 เพลงได้ไหมขอ2 เพลงเอาไงดีมันมีเพลงไวอยู่2 เพลงนะเอางั้นขอเพลงไว2 เพลงก่อนไหมแล้วเข้าเพลงช้าเนาะเดี๋ยวอารมณ์มันจะได้แล้วจะได้ต่อกันได้เนาะนะฮะขอเพลงไว2 เพลงก่อนเดี๋ยวถ้าจบเพลงเรื่องผีแล้วเปิดเพลงไวมันอาจจะไม่สนุกนะเปิดเพลงสนุกก่อนแล้วกันมานะ
1: อ๋อเหรอ
0: ซาซาครับ

0: อนนี้ทันไหมคะ
1: เพลงเหรอครับจากซาซ่านะครับเพลงเหรอเอจางบอกว่าทักทายจ้าส่งบรรยากาศวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชไหมดูจ้าดีเจอาสาทุนะจ๊ะนี่ไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยกันละกันนะครับต้าดีเจครับอยากจะฟังคิดถึงจังหวะนะฮะต้าจะเล่าเรื่องผีว่าคิดถึงจังวงจังหวะอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนะต้านี่นะเดี๋ยวเปิดให้ต้าก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงแปลกอันนี้ว่าเดี๋ยวขอคิดถึงจังหวะหนึ่งเพลงเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังหนึ่งเพลงมีเพลงของวงเพื่อนให้ฟังกันสวัสดีพี่ทนายหนุ่มด้วยกันนะฮะวันนี้มีเรื่องงมงายสิพี่อย่ามาช้ากว่าชาวบ้านในดีเจเล่าข่าวเรื่องตังโมไปจบแล้ววันนี้มีเรื่องเปรตมาให้ฟังเปรตรถนะครับ

0: คิดถึงจังหวะครับหนึ่งเพลงสนุกๆนะครับจากโจอี้บอยด้วยนะครับที่ฝากไว้นะฮะสนุกได้เนาะสนุกได้นะครับตาครับเย็นนี้มีช้างสิงดีโอไหมครับตาช้างสิงดีโอมีไหมนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงแปลกหนึ่งเพลงครับของวงเพื่อนชื่อเพลงว่ารอบุญบั้งไฟครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวกันนะครับนะมาละรอบุญบั้งไฟวงเพื่อนนะจำวงเพื่อนได้ไหมยุค80เมื่อก่อนนะฮะคุณฟัง

0: ชื่อเพลงว่ารอบุญบั้งไฟครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกเป็นหนึ่งเพลงแปลกเก่าๆแล้วกันไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยวงเพื่อนวงเพื่อนก็จึงถือว่าเป็นวงวัยรุ่นสมัยก่อนนะนาวัยรุ่นสมัยยุคนั้นยุค80นะครับยุค80นะฮะกุ้งตวงสิทธิ์ไงวงเพื่อเอากุ้งตวงสิทธิ์หรอกตสกุ้งตวงสิทธิ์สมัยก่อนนะฮะก่อนจะมาเป็นกุ้งก็คือแยกกันออกมาเนาะสมัยก่อนหลายๆศิลปินนี่เขาก็จะทำอัลบั้มร่วมกันเหมือนติ๊กชิโร่มาก่อนไงใช่ไหมฮะก็วงพลอยหลายๆศิลปินนะครับก่อนที่จะแยกมาทำส่วนตัวมาทำเดี่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเอาบีการูทักทายบีการูด้วยกันละกันนะฮะบีการูไปอยู่ไหนมากำลังขับรถอยู่หรอระวังเจอเปรตนะบีการูเคยเห็นเปรตไหมก็เห็นเปรย์รถไหมเปรย์นะฮะแตงโมมีอะไรครับก็แตงโมสรุปข่าวแตงโมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะก็คือแตงโมประเด็นข่าวก็คือนี่ไงเมื่อกี้ที่จะเล่าไปแล้วไงก็คือวันนี้มีการเปิดหลักฐานเด็ดหลักฐานใหม่อีกอันหนึ่งนะครับที่มาจากกล้องวงจรปิดซึ่งพอมาทราบทีหลังคือเป็นภาพของขวัญอุษามณีซึ่งเผอิญเลยขวัญอุษามณีนะฮะก็ไปเที่ยวน้ำเจ้าพระยาคืนเดียวกันนะฮะกับวันที่เกิดเหตุแตงโมตกน้ำที่น้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่ายายกระติกเนี่ยนะดันเอาภาพนั้นนะไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจว่านี่ไงแตงโมยังอยู่ในเรือคันลำนี้นะครับแต่ตัวของขวัญอุษามณียันว่านี่คือรูปของเธอเองของเขาไม่ใช่แตงโมนี่คือขวัญอุษามณีเผอิญว่าใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนเดียวกันและรูปร่างหุ่นก็คล้ายคลึงกันนะฮะแต่ยกติกเนี่ยเอาภาพเนี่ยไปให้ตำรวจว่ายืนยันเวลานี้แตงโมยังมีชีวิตอยู่พยายามจะอ้างสารพัดสารเพนะครับและก็ในวงการวงในก็บอกว่าจริงๆรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำเช็คว่าใครเป็นคนสั่งการแล้วกันเพราะว่าคนที่อยู่ภายในเรือคันนั้นลำนั้นก็คือน่าจะทำร้ายแตงโมต่างๆนะครับก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะมีการหลอกแตงโมให้ไปรับงานเอนเตอร์เทนไปรับงานนั่งดื่มนั่งดิ้งแล้วก็อาจจะเกินเลยถึงขั้นขายบริการอะไรประมาณนี้นะแล้วแตงโมอาจจะไม่ยอมอันนี้คือเขาว่ากันนะฮะอาจจะไม่ยอมอาจจะมีเรื่องมีราวกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันและตกน้ำเพราะว่าบาดแผลนะที่มีการพบที่บริเวณขาบริเวณน่องของแตงโมนะที่เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ใบพัดเรือมันเป็นการใช้ของมีคมทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตนะครับแต่ทีนี้แน่นอนคนในบนเรือก็ต้องช่วยกันพยายามปกปิดเอาไว้เพราะว่าถือว่าอยู่บนเรือถ้าสู้ไปเปิดเผยเนี่ยเขาก็จะโดนคดีไปด้วยเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครเปิดเผยวงนายยังว่ากันว่าเมื่อกี้ที่คุณอ่านภูมินาฏบอกไว้นะครับว่าวงนายยังว่ากันว่าตัวของผู้กระทำหรือคนที่จ้างงานไปเนี่ยคนวงการเนี่ยนะหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะครับหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะฮะแต่ว่าภรรยาของเขาอยู่ในประเทศไทยอยู่นะแต่ว่าไม่สามารถเอาผิดได้เพราะเป็นคนมีตังค์เป็นคนมีสีเป็นคนมีเงินนะครับก็เลยเรื่องก็เลยไม่เดินนะฮะมีการพยายามจะดึงเรื่องออกเพื่อไม่ให้เรื่องมันเดินหน้าต่อได้ส่วนตัวของพวกทั้งหลายยายกติกยายแซนทั้งหลายก็พยายามปกปิดกันสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความผิดไงนะฮะทั้งเขาก็จะมีความผิดไงพากันไปพาไปรับงานขายตัวนะฮะไปเป็นกะหรี่ฮะเข้าใจคำว่ากะหรี่ไหมฮะทนายหนุ่มฮะไม่ใช่กะหรี่ปั๊บนะฮะโดนหลอกไปเนี้ยนี่เหรอนะฮะนี่เหรอเพื่อนเหรอนะฮะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องราวของคนที่เป็นเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้นะฮะบางคนเป็นผู้จัดการเป็นเพื่อนเดียวกันอยากจะได้ส่วนแบ่งด้วยเห็นเพื่อนสวยเพื่อนเป็นดาราได้ค่าตัวแพงเงี้ยนะฮะหลอกไปอย่างนี้หรือเปล่าเป็นประเด็นใหญ่เลยวันนี้ขวัญอุษามณีก็มาเปิดเผยนะครับแล้วก็ขวัญอุษามณีทิ้งท้ายว่าถ้าสมมติว่าเธอมีอันเป็นไปเธอถูกข่มขู่คุกคามให้รู้เลยว่าเธอโดนอำนาจมืดตามอยู่นะเมื่อกี้เธอก็โพสต์ลงใน Facebook แล้วเหมือนกันสำหรับขวัญอุษามณีนะครับสองดาราสาวของช่อง7นะฮะที่กำลังเป็นกระแสอีกครั้งนึงณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็สรุปให้ฟังวันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเงื่อนงำแน่นอนไม่ได้ตายแบบตกเรือแน่นอนอ่ะคนตายไม่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีการทำร้ายร่างกายแน่นอนนะฮะพี่วันนี้เจนแรงจังเลยฮะไม่แรงพี่นี่คือเรื่องจริงฮะทักทายลุงดาบด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ทักทายแฟนลุงดาบด้วยนะฮะโอ้ยนี่อะไรฮะทุเรียนเหรอครับโอ้โหยกทุเรียนมาให้ดูหนึ่งอะไรอย่างหนึ่งกระเช้านะฮะทักทายยามเย็นก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้เพิ่งกินทุเรียนกวนพี่เลิฟไปเพิ่งหมดพี่เลิฟนะฮะอร่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีแล้วนะมาไอ้เปยหนึ่งเพลงมาไอ้เปยหนึ่งเพลงมาให้รักมันโตในใจเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับวันนี้จะพาคุณฟังไปพบกับเปรตไม่เล่าสักทีดีเจโมแต่เปรย์อยู่นั่นแหละนะลำคาแล้วนะลีลาจัดเนาะ ไออันนี้เวอร์ชั่นไหนอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกหรือเปล่านี่นะเออนี่สิให้รักมันตัวในใจณเดชน์คุกิมิยะนะครับฟังหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเปรตหลอนๆกันนะฮะ

พลงจากณเดชน์ครับให้รักมันโตในหัวอกหัวใจนะครับนะตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มมืดไปแล้วเหมือนฝนจะตกอ่ะวันนี้ด้วยกันถึง5โมงเนาะจะรับลงผีจบแล้วก็จะเปิดดิ่งเพลงในรายการกันวันนี้อาจจะจบไวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปธุระปะปังจะไปซื้อของซื้อของหน่อยคุณผู้ฟังนะครับเอาละฮะมาถึงเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันดีกว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบางทีเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเหนือจินตนาการนะครับวันนี้มีเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังรู้จักคุณกิ๊กไม่ใช่กิ๊กสุวรรณีนะฮะมี2คนดารายุค90คือคุณกิ๊กมะยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์ใช่ไหมถ้าจำได้หลายคนเมื่อก่อนว่าโอ้ติดตามผลงานตลอดเลยกิ๊กมะยุรินทร์เป็นดาราเป็นพิธีกรนะฮะแล้วก็ดีด้วยแสดงดีเป็นพิธีกรก็ดีจากคนละคนกับกิ๊กสุวรรณีนะสุวรรณีจะออกแนวตลกนะฮะเสียงดังเป็นตัวร้ายเนาะชอบเสียงหัวเราะของเธอเมื่อก่อนเป็นพิธีกร7สีคอนเสิร์ตด้วยอันนี้คนละคนกันนะนี่กิ๊กมะยุรินทร์นะฮะคุณกิ๊กมะยุรินทร์ได้ตัดสินใจหันตัวเองเข้าสู่ธรรมะครับโดยการที่ไปบวชและโกนหัวด้วยนะ โกนหัวด้วยนะครับไปที่ประเทศอินเดียทีเดียวนะครับไปอยู่ไปนอนไปกินที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้าถึงธรรมให้บรรลุธรรมอย่างแท้จริงนะครับและก็มีโอกาสได้เจอเรื่องราวหลอนๆมากมายในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมมีเรื่องนึงที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันสักเรื่อง2เรื่องนะครับงั้นเริ่มเลยกันละกันนะฮะคุณเก่งมายุรินทร์เขาเชื่อ 100% นะครับว่าผีวิญญาณภพภูมิมีจริงมนุษย์ก็เป็นภพภูมิหนึ่งครับที่ในโลกใบนี้นะครับส่วนพูดผีวิญญาณก็มีภพภูมิของเขาทั้งภพภูมิของผีวิญญาณสัมภเวสีเปรตและภพภูมิของเทวดาภพภูมิของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีสวรรค์ชั้นต่างๆให้ได้เข้าถึงนะฮะย้ำว่าเป็นความเชื่ออีกครั้งนึงนะฮะวิจารณญาณนะครับคุณกิ๊กมะยุรินทร์บอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับตอนที่กำลังเข้าสู่วงการการปฏิบัติธรรมใหม่ๆตอนที่อยู่ประเทศไทยมีโอกาสได้เจอเขาเรียกว่าเปรตเขาบอกว่าใครที่ได้เจอผีวิญญาณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนั่นคือเป็นคนมีบุญนะเพราะวิญญาณผีเขาจะเข้าหาเขาจะมาตอมคนที่มีบุญเสมอส่วนใครที่ไม่เคยนะไม่เจอผีเลยนะเขาบอกเนี่ยวิญญาณมาผีมาถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าคุณไม่เคยเจอแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ชอบทำบุญไม่คนไม่ค่อยมีออร่าไม่ค่อยมีบุญนะครับวิญญาณผีสัมภเวสีพวกนี้มันเห็นมันไม่เห็นแล้วมันรู้นะฮะหลายๆครั้งที่จะดูรายการที่เขาไปถ่ายทำทุกที่ที่เขาถ่ายทำรายการผีฮะตอนจบรายการทุกๆครั้งเขาจะมีการแผ่เมตตาแล้วก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเสมอเพราะเป็นการได้ให้บุญเพราะว่าเราเอาเขาวิญญาณมาเล่นมาออกรายการไลฟ์สดต่างๆเนี่ยถือว่าเขาก็มาร่วมสนุกกิจกรรมเนาะนะเขาก็จะแผ่เมตตาให้ก็จะมีการท่องคาถาแผ่เมตตาทำแผ่บุญให้นะฮะและทุกๆครั้งตอนที่แผ่เมตตาแผ่บุญให้ก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นมีของร่วงลงมาจากที่สูงอะไรเงี้ยในขนาดไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ดีกระถางก็ตกอาจจะการก็ตกลงมาต่อหน้าไลฟ์สดอย่างเงี้ยหรือผ้าม่านปลิวเองอะไรเงี้ยของร่วงเนี่ยคือเขามาให้เห็นว่ารู้ว่ามาแล้วเรื่องมาเนี่ยซึ่งมันไม่มีใครไปทำอยู่แล้วแจกการยืนอยู่เฉยๆล้มปั้งเนี่ยต่อหน้ากล้องเนี่ยไปส่องก็ไม่มีเอ็นไม่มีเชือกผูกสักอย่างอะไรเงี้ยลมพัดหรอลมพัดทำไมอย่างอื่นไม่ตกอยู่อันเดียวอะไรประมาณนี้ฮะก็แสดงว่าเขาไม่เห็นถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะครับในการแผ่เมตตาให้กิ๊กมะยุรินทร์ได้มีโอกาสได้ไปบวชที่ประเทศอินเดียครับครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติอยู่ในกุฏินะฮะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่ 2-3 ครั้งครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่กำลังนั่งตั้งจิตภาวนาตั้งจิตกำลังนั่งสมาธิอยู่ในการนุ่งขาวห่มขาวและโกนศีรษะอยู่ที่ในกุฏิที่พักตัวเองที่ต่างประเทศที่อินเดียนะฮะรู้สึกว่ามีคนมาเฝ้ามองที่หน้าต่างซึ่งกุฏิของเธอนั้นอยู่ชั้น2นะครับเป็นกุฏิที่เปิดหน้าต่างรับลมข้างนอกนะฮะมีเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันนะฮะเธอมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ตรงหน้าต่างเธอก็เลยลืมตาดูหลุดออกจากสมาธิเล็กน้อยไม่มีนะครับไม่มีใครสักคนหนึ่งก็หันซ้ายหันขวาไม่มีแต่พอหลับตาปั๊บรู้สึกอีกแล้วรู้สึกว่ามีดวงวิญญาณหรืออะไรสักอย่างนะฮะมาปรากฏตรงนั้นนะเธอก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่ากลัวจะหลุดจากสมาธิก็เลยนั่งสมาธิต่อทันใดนั้นนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเธอมีความรู้สึกว่าดวงวิญญาณนั้นนะครับส่งภาพหรือว่าสื่อจิตมาหาเธอนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นชุดสีขาวเขาลอยมาตรงหน้าต่างอันนี้ในภาพในจิตที่เขาส่งมาสื่อมาให้ดูนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ใบหน้ามองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นผู้หญิงมีผมผู้หญิงสีขาวมายืนนะฮะมายืนมองอยู่ตอนแรกตกใจมากนะเป็นครั้งแรกเลยที่ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียแล้วเจอแบบเป็นๆ เลยนะฮะแต่ว่าเธอก็ไม่ลืมตานะเพราะว่าเธอต้องการที่จะเพ่งสมาธิมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะทันใดนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับพยายามสื่อเข้ามาว่าอยากได้บุญในความรู้สึกของเธอนะฮะ
พราะว่าเขามายืนมองอยู่นานมากๆเลยก็เลยทำการแผ่เมตตาทางจิตไปให้แผ่เมตตาทางจิตไปให้นะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักหลายนาทีเหมือนกันหลายนาทีทีเดียวนะครับที่ตัวของผู้หญิงนั้นปรากฏให้เห็นซึ่งณเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางวันด้วยนะครับกลางวันเลยไม่ได้เป็นช่วงค่ำพบเพลหรือกลางคืนใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาส่งภาพให้เห็นว่าเขาอยู่ที่วัดตรงนั้นมานานนะครับเขาพยายามสื่อให้นะครับแต่คนถามว่าดิเจครับภาษาอินเดียภาษาจีนและภาษาอังกฤษเราฟังรู้เรื่องเหรอฮะดิเจเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยถ้าต้องการให้เข้าใจเนี่ยเขาสื่อมาแล้วรู้เลยคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะเขาเพ่งกระแสจิตมาบอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็ไม่มีใครทำบุญให้นะฮะเห็นคุณกิ๊กมยุรินมานะครับเห็นเป็นคนมีออร่าในตัวมันมีแสงในตัวอะไรเงี้ยก็เลยมายืนมองต้องการบุญไปนะประมาณนี้นะครับก็ทำการแผ่เมตตาไปให้นะฮะคุณกิ๊กว่าแป๊บเดียวรู้สึกมีลมพัดเข้าต่างวูบหนึ่งเข้ามานะฮะลมพัดต่างแรงมากนะฮะหายไปเลยหายไปในความที่แบบอยู่ในจิตที่มองเห็นภาพแล้วแวบหายไปเลยหายเลยรู้สึกตกใจแล้วตอนนั้นจิตก็หลุดนะก็ลืมตาปั้งไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะก็เลยหยุดก่อนขอพักก่อนนะฮะก็ระแวงก็หลอนเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกนะที่เจอนะฮะก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่เล่าให้ใครฟังนะฮะมีครั้งต่อมานะฮะวันนั้นมีกิจกรรมการเดินจงกรมนะครับการเดินจงกรมนะครับในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ไปบวชนะครับที่วัดแห่งนั้นนะก็มีการเดินจงกรมเดินจงกรมเดินสมาธินะครับหลายคนน่าจะเคยใช่ไหมครับในขณะที่กำลังเดินอยู่เธอนะอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างของเขาเรียกว่าอะไรวิหารของวัดเนาะตรงนั้นนะฮะกำลังเดินอยู่นุ่งขาวห่มขาวอยู่ครับแล้วก็กำลังเพ่งจิตกำลังเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมีความรู้สึกว่าอีกแล้วมีดวงวิญญาณหรือใครสักคนหนึ่งมายืนเฝ้ามองเธอนะครับบริเวณหน้าต่างนะของวิหารนะฮะแต่ว่าการเดินมันไม่ได้ว่า 100% เธอก็เลยใช้สายตาชำเลืองไปมองนะฮะไม่เห็นอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงค่ำแล้วนะฮะช่วงเย็นแล้วช่วงพบเพลแล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจก็ปฏิบัติภารกิจต่อสักพักมาอีกละความรู้สึกเขาส่งจิตมาว่ามาอีกแล้วนะฮะก็เลยลืมตามองปรากฏว่านะครับมองเห็นนะเป็นดวงวิญญาณนะครับเป็นลูกสาวของเหมือนเดิมผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับมายืนมองอยู่มาจ้องมองเธออยู่นะครับเป็นลักษณะผู้หญิงชุดสีขาวนะครับแต่มานิดเดียวนะฮะโผล่มาแค่ใบหน้าเห็นเป็นสีขาวดูแน่นอนว่าเป็นน่าจะเป็นสัมภเวสีหรือเป็นวิญญาณก็เลยแผ่เมตตาไปให้ระหว่างเดินแผ่เมตตาไปให้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณฟังหายอีกแล้วโดยขณะที่ตอนนั้นเพื่อนของเธออยู่ข้างก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ากิ๊กเริ่มมองหน้าต่างแปลกๆมองหลายครั้งมากเลยก็เริ่มมีการสกิดว่าเห็นอะไรบอกเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังประมาณนี้นะฮะก็เลยแผ่เมตตาอันเป็นครั้งที่สองที่เจอนะฮะที่ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างประเทศนะฮะก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ตกใจบอกแล้วตอนนั้นเห็นไหมเพื่อนบอกไม่เห็นนะเพื่อนก็มองหน้าต่างเหมือนกันนะฮะครั้งที่สามอันนี้มาเป็นเสียงก็ปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมกำลังนั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิอยู่ในวิหารของวัดนะครับในช่วงที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะฮะเสียงมาเขารอบนี้มาเป็นเสียงเขาบอกว่าเสียงเปรตนี่มันจะแหลมเล็กนะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะคุณเก๋บอกว่าเสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงแหลมๆเล็กๆนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงแบบนี้หรือไม่มีโอกาสได้เปิดดูในคลิปเสียงหนึ่งนะฮะใช่เสียงนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเวอร์ไปเนาะแต่อันนี้เล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นเสียงแหลมๆเล็กๆพีดวิดวิดวิดอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะออกแนวเป็นภาพยนตร์ไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ฟังว่าอาจจะเป็นเสียงที่แหลมๆเล็กๆแบบนี้อันนี้คือภาพยนตร์เนาะเขาทำออกมานะครับเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆวีบเบาๆเหมือนแมลงสักอย่างดังขึ้นมาไกลสกิดเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนๆได้ยินเสียงแหลมๆเล็กๆปะไม่ได้ยินอีกแล้วคือเป็นคนเดียวที่สัมผัสได้ทุกอย่างทั้งเสียงทั้งภาพทั้งนิมิตเข้ามานะฮะก็เลยจับมือเพื่อนว่าเราแผ่เมตตาด้วยกันปะแผ่เมตตาก็พยายามแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาอยู่นานสักพักก็เริ่มหายไปนะครับเขาบอกว่าคนมีบุญนะคุณผู้ฟังครับจะมีโอกาสได้เจอได้เห็นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขามาขอบุญนะฮะขอบุญขอสิ่งที่เรามีอยู่เขามองเห็นเราเป็นบุญนะฮะก็ว่าเสียงเหมือนลมในวัดนะฮะเสียงประมาณนี้เหรอแต่เสียงคล้ายลมใช่ไหมดิฉันไม่เคยได้ยินก้อยว่าก้อยเคยเจอเคยไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันตอนที่ก้อยไปบวชที่วัดสังฆทานนะครับได้ยินเสียงเหมือนลมเสียงวิดวิดเล็กๆกันนะฮะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะมีจริงคิดว่ามีจริงนะครับคุณฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณกิ๊กสุวัจนีนะครับที่คุณกิ๊กมายุดินผ่องผุดพันนะครับที่ได้มีการนำเสนอได้มีการเล่าเอาไว้แล้วคุณฟังหลายคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะฮะเคยเจอเคยเห็นหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะคุณฟังฮะพี่นาวินทราบว่าผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับวัดตลอดคุณฟังแต่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะอาจจะเป็นคนบาปพี่เป็นคนบาปก็เลยมองไม่เห็นนะพี่สวัสดิ์บอกว่าหลอนมากเลยพี่สวัสดิ์ครับหลอนมากเลยพี่อยู่วัดดีเจครับผมไม่ให้ไปนี่คือคำสั่งผีจะสั่งผีไม่ให้ไปเหรอฮะบนอาเมว่าไงนะอาเมอาเมบอกว่าบนตัวเองก็ได้ด้วยเหรอคะดีเจบนได้บนได้นะฮะแล้วคุณผู้ฟังล่ะฮะเชื่อเรื่องราวของเปรตพูดผีวิญญาณหรือเปล่านะครับเรื่องจริงเนี่ยคุณฟังไม่มีอะไรมากเสียงกลิ่นสัมผัสนะครับมีแค่นี้เองฮะดวงวิญญาณหลายๆดวงวิญญาณที่ล่องลอยนะครับถ้าเป็นคนอิสลามเมื่อวานที่ดีเจเล่าเรื่องที่ประเทศแขกใช่ไหมฮะก็คือเขาเรียกว่ายินนะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเปรตเนี่ยก็คืออมนุษย์ตามความเชื่อในศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็คติไทยครับเป็นสัตว์นรกประเภทหนึ่งที่รับการทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากบาปกรรมที่กระทำไว้เป็นครั้งเป็นมนุษย์ครับโดยเฉพาะการทำบาปกับผู้มีพระคุณการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองด้วยนะการทำร้ายพระพระสงฆ์ผู้มีบุญต่างๆนี่ไงปดาไงคุณฟังว่าปดานี่มันตายไปเป็นเปรตปะดีเจว่าเปรตนะเนาะอย่าปดานี่ว่าเป็นเปรตแน่แหละคือแบบมันเกินไปอ่ะดีเจว่าเปรตจริงๆนะนะฮะคนที่หากินกับวัดนะฮะคนที่ไปเป็นเมียพระด้วยนะฮะคนที่ไปเป็นเมียพระหรือว่าคนที่แบบไปนู่นนี่นั่นไปหากินกับวัดหาแดกหารับประทานนะฮะโอ้นะฮะมันก็พูดยากเรื่องนี้เนาะนะฮะลักษณะนะครับตามความเชื่อโบราณเปรตจะมีรูปร่างสูงนะนี่ตามความเชื่อนะผอมคอเป็นท่อนะครับหรือว่าเล็กเท่ารูเข็มหน้าปากนะครับมือเท้าใหญ่ทำให้กินอาหารไม่ได้และหิวโหยอยู่ตลอดเวลานี่ตามความเชื่อนะนะครับเสียงร้องเสียงเปรตมันจะถูกบรรยายว่าเป็นเสียงโหยหวนโหยหวนคล้ายเสียงหวีดร้องนะครับด้วยความเจ็บปวดหรือว่าร้องขอส่วนบุญร้องขอส่วนบุญนะฮะแล้วก็ในยามค่ำคืนเงียบสงัดจะได้ยินเสียงเหล่านี้ออกมาให้ได้เห็นนะครับเนาะคนไทยโบราณเชื่อว่าหากใครได้ยินเสียงเปรตโหยหวนในช่วงค่ำนะแถววัดหรือป่าช้าอาจจะเป็นเสียงเปรตที่มาปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญสำหรับผู้คนทั่วไปแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นเขาเชื่อว่าเสียงปริศนาเหล่านี้อาจจะเป็นเสียงของสัตว์นะเสียงนกแสกแมวป่าชะนีลิงข้างต่างๆหรือว่าเสียงที่ลอดมากับสายลมที่ตามซอกต้นไม้อาคารต่างๆหรือมันวีดออกมาตามธรรมชาติก็เป็นได้มันก็มีลมมันก็มีเสียงเหมือนกันลมมันก็มีเสียงเหมือนกันนะครับเนาะนะเคยมีเรื่องคือหาไม่ยุ่งมีคนถ่ายคลิปปริศนาเสียงเปรตแนวที่ในวัดที่พระนครศรีอยุธยามาแล้วนะครับซึ่งก็มีคนไปพิสูจน์กันมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของเปรตนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังกันหน่อยละกันนะครับเนาะพี่ต้นว่าเรื่องนี้ให้4กะโหลกเต็ม5ครับเอ๊ะวันนี้ให้คะแนนเยอะเฮ้ยให้เยอะว่ะบรรยากาศแบบนี้เล่าเรื่องผีเหมาะมากๆเลยพี่แดงชอบนะฮะที่ไม่อ่อนครึ้มมากๆเลยนะหลอนแบบเบาๆแต่เสียงหลอนกว่าเรื่องเล่านะคะดีเจใช่ๆเสียงจะหลอนกว่านะครับพี่อ้อยถูกใจเรื่องนี้พี่อ้อยว่าดีเจครับแล้วก็แล้วปุจานแล้วครับหันขนของกินจากวัดมาตลอดเลยถ้าลักมานี่อาจจะเป็นเปรตเบาๆนะพี่นะแต่ถ้าว่าเอาเขาให้มากันถ้าพระให้มาก็น่าจะได้อยู่นะฮะคำว่าเปรตนี่อาจจะหมายถึงการอะไรนะเหมือนกับการไปทำร้ายร่างกายทำให้เสียชีวิตหรือคิดริษยาคิดแค้นอะไรเงี้ยฮะทำให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าการลักเล็กขโมยน้อยก็เป็นเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเปรตระดับเบาๆเลเวลต่ำๆหน่อยหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเปรตครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยครับเอาละครับอันหนึ่งเพลงแล้วกันเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วนะวันนี้เล่าเรื่องราวหลอนๆกันเพลินๆเนาะเชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนที่กำลังฟังกันอยู่นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวหลอนๆเอามาให้มาไลฟ์ให้เราฟังกันได้นะครับจะได้นำมาเสนอให้ฟังอย่างก้อยที่เธอเคยเจอและเคยไปปฏิบัติธรรมนะหลอนนะเพลงประจำรายการเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันตอนนี้5 โมงเย็น 1 นาทีแล้วนะครับ

0: ดนตรีหลอนมากเลยชื่อเพลงว่าผวังจิตนะครับงานจากปรางทิพย์นะครับเป็นไงบ้างหลอนไหมเอ่ยนะฮะ
1: พี่ต้นคงวัดดีเจครับ
0: เดี๋ยวว่างๆจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเล่าเรื่องผีที่สุสานประตูหายาเชียงใหม่ให้ฟังนะครับวันก่อนก็เพิ่งเสียศพชาปนกิจแม่ม้อยไปอ่ะเนี่ยว่าประตูหายานะพี่ได้ยินเสียงทางภาคเหนือในเวลาเขามีการชาปนกิจเขาจะมีการจุดพลุนะฮะจุดพลุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประทบพลุเนาะประทัดนะฮะเป็นสัญญาณต่างๆไม่รู้ว่าทางจังหวัดอื่นมีเปล่านะฮะบอกไฟฮะตุ้มตามตุ้มตามทีเดียวนะครับก็พิธีชาปนกิจศพไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นนะฮะพี่เพชรว่าขอเพลงเปรตหนึ่งเพลงเอาไว้ก่อนพี่เพชรเพลงพี่เพชรหาไม่เจอนะฮะว่างๆหาลิงก์เจอก็ส่งมาดีเจก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวหนึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสุสานมาเล่าให้ฟังนะหนึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะฮะปรากฏว่ามีจังหวัดที่กาฬสินธุ์คุณผู้ฟังเจ้าอาวาสนะครับเอาเนนไปปล่อยในป่าช้าคุณผู้ฟังโอ้โหเจ้าอาวาสนำเนนไปปล่อยป่าช้าปล่อยนี่หมายว่าลงโทษนะฮะปล่อยให้เดินกลับวัดเองไกลถึง50กว่ากิโลคุณฟังฮะทำเป็นครั้งที่3แล้วมีคนติงว่าไม่ปลอดภัยนะครับเนาะที่เฟซบุ๊กหนึ่งเนี่ยมีการโพสต์ว่ามีเจ้าวัดวัดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์ลงโทษเนนซึ่งเป็นชาวสปป.ลาวนะครับนำไปปล่อยไว้ในป่าช้าและเดินกลับวัดเองครับระยะทาง56กิโลครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะป่าช้าแห่งนี้นะครับอยู่ในเขตอำเภอคำชะอีครับเนนน้อยเดินมาเรื่อยๆจนชาวบ้านพบเห็นสอบถามเสร็จก็รับเนนน้อยขึ้นรถนะฮะแล้วไปส่งที่วัดป่าบ้านซ่งในอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเวลา6โมงเย็นนะครับทางเจ้าวัดก็ได้สอบถามข้อมูลลูกเนนเบื้องต้นเนนทาบอกว่าตนเป็นสามเณรอยู่วัดแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับถูกเจ้าวัดที่ตนอาศัยอยู่นำมาปล่อยทิ้งป่าช้าเพื่อทำโทษให้เดินกลับวัดระยะทาง56กิโลเนนบอกว่าถูกทำโทษลักษณะนี้เป็นที่3ครั้งแล้วแบบนี้ชวนคิดนะฮะว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าจะเดินลัดล้อถนนโดนรถชนหรือเปล่าโดนทำลายร่างกายหรือเปล่าเพราะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะฮะเบื้องต้นได้ติดต่อกลับไปยังถึงเจ้าคณะปกครองในเขตพื้นที่แล้วนะฮะทางด้านเจ้าคณะรับทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วนำไปแจ้งต่อเจ้าวาดเพื่อรับผิดชอบรับผิดต่อไปเนนคนนี้อายุ10ตอนนี้อายุ14ปีแล้วนะครับเป็นคนสปป.ลาวไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไรผิดมานะฮะแต่จะทำโทษใครดูความปลอดภัยด้วยนะครับยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็ตั้งใจปรารถนาว่าจะให้กลัวผีนะฮะเด็กกันเนาะมันก็คงจะซนตามภาษาของเขานะฮะแต่คนที่มีวุฒิภาวะกว่าผู้ใหญ่ก็ต้องหาวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าเกิดไปเฉียวรถชนโดนรถชนโดนป้นโดนจี้นะฮะไปอะไรต่างๆนานาหรือว่าเขาปล่อยทิ้งปล่อยขว้างหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าวัดตามตจว.บ้านนอกนะฮะใครตรงใครตายก็ไม่สนใจเด็กมันไม่มีพ่อมีแม่อยู่แล้วมั้งหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะคุณฟังนะอันนี้ก็นำมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้ในเย็นนี้นะครับนะเพลงอะไรอะพี่สัมประเวณีเปรตสัมภเวสีมันชื่อเพลงเปรตอ๋อเพลงเปรตสัมภเวสีอันนี้หรอเป็นลูกทุ่งไม่ใช่เหรอพี่ตจว.บ้านนอกนะฮะใครตรงใครตายก็ไม่สนใจเด็กมันไม่มีพ่อมีแม่อยู่แล้วมั้งหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคุณฟังนะอันนี้ก็นำมาไลฟ์คุณฟังได้ฟังกันเป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้ในเย็นนี้นะครับนะเพลงอะไรอะพี่

พ่อด่าแม่ต่างๆมีโอกาสจะเป็นเปรตสัมภเวสีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนก็ปฏิบัติดีแล้วกันเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะไม่ต้องมาเป็นเปรตขอส่วนบุญนะครับตอนเป็นคนมาไม่เคยทำบุญไม่ทำบุญไม่พอทำบาปเนาะทำบาปทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายพูดปดคิดร้ายแต่พอมาเป็นคนตายแล้วไปไหนไม่ได้วนเวียนก็สมน้ำหน้าเหมือนกันคุณฟังใช่ไหมว่าดีเจดูรายการผีหลายรายการที่เขาไปถ่ายทำในสถานที่รกร้างเนี่ยนะฮะหรือว่าบ้านร้างต่างๆเห็นเยอะมากเลยดวงวิญญาณผีพวกเปรตสัมภเวสีอย่างเงี้ยมาเป็นตัวเลยดำๆเนี่ยมีครั้งหนึ่งรายการเขาไปถ่ายทำนะเขาถามว่าท่านเป็นสัมภเวสีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคุณฟังใช่ไหมมันมีเก้าอี้แบบเก่าๆวางอยู่ในบ้านหลังนั้นนะฮะเป็นเก้าอี้วายนะฮะรายการเขาถามว่าท่านเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตหรือเปล่านะเขาเขย่าท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถามอย่างนี้นะฮะถ้าอยากได้เดี๋ยวส่งให้ดูนะฮะเป็นผู้ชายใช่หรือไม่เขาเขย่าเลยบอกว่าใช่ท่านตายมานานหรือยังเขาบอกว่านานแล้วใช้การเขย่าเอาอาจจะมองเป็นเรื่องตลกนะฮะแต่มีจริงๆท่านอยากได้บุญใช่ไหมเนี่ยอยากให้ได้บุญตอนเป็นคนทำไมไม่ทำบุญเขาก็นิ่งไปแต่มันไม่มีรูปนะหมายถึงว่าไม่มีตัวตนออกมาเห็นในกล้องนะแต่ว่าเขาใช้การเขย่าไอ้เก้าอี้หรือว่าต้นไม้ตรงนั้นแทนนะจริงนี่เรื่องจริงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรายการจะทำบุญไปให้นะแล้วก็ถ้าเกิดมาชาติหน้าก็ทำบุญบ้างอย่าไปทำแต่บาปเขาเหมือนกับรับซาบประมาณเนี้ยมันมีจริงๆคุณผู้ฟังโอ้ก่อนเป็นคนไม่ยอมทำบุญเนี่ยทำแต่บาปไปสุดท้ายสุดก็วนเวียนไม่ไปเกิดได้ทีซึ่งคนแบบนี้เยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในคุกต่างๆที่เราเห็นกันนะฮะทั้งคนดีและไม่ดีหรือคนที่ไม่อยู่ในคุกก็ตามแต่แม้กระทั่งพวกเนี้ยที่เป็นนักการเมืองนะฮะเป็นคนที่มีแสงมีสีหรือว่าเนี่ยคดีแตงโมนี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นข่าวตรงนั้นจริงที่ไปฆ่าเขาตายนะฮะเรามองว่าแตงโมเองก็อาจจะเป็นคนที่มีบาปเหมือนกันชาติที่แล้วนางอาจจะทำบาปอะไรไว้ชาตินี้เลยถูกฆ่าตายก็เป็นกรรมของนางและกันของแตงโมแต่คนที่ฆ่าในชาตินี้หรือว่าคนที่อยู่บนเรือลำนั้นนะครับที่ช่วยกันปกปิดเรื่องราวก็ถือว่าได้ช่วยลุยกันทำบาปแล้วล่ะนะฮะถึงแม้ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติเองหรือปฏิบัติก็ตามนะฮะก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวรวนกันไปเป็นชาติภพต่อไปเรื่อยๆถ้าเราเชื่อว่าภพชาติมีจริงนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะวันนี้คุยกันนานทีเดียวเนาะนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยแล้วกันให้การดูแลกันนะครับเดี๋ยวเจปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วกันเนาะกลับเข้าสู่เพลงปกติแล้วนะครับหลัง5 โมงเป็นต้นไปกับเพลงธรรมดาชิวๆฟังสบายๆกันไปนะฮะใครขับรถอยู่ก็ค่อยขับขี่กันแล้วกันนะครับนะแล้วเจอกันใหม่จ้ะยินดีล่ำลาไปก่อนนะครับหาได้ทานดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ขยไหมวุ่นไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ถ้ายังเฟรมไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456866

แล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยทักทายในช่วงเวลาของ4ทุ่มนะฮะก่อน4ทุ่มวันนี้3ทุ่ม52นาทีนะครับสวัสดีวันพุธสีเขียวนะครับวันนี้วันที่2เดือนกันยายนนะครับ2569จบไปพี่กับเพลงเรือลำน้อยเนาะเราคงเป็นแค่เรือลำน้อยที่ลอยเคว้งคว้างในทะเลนะฮะเพลงของวงอะไรนะลืมชื่อไปแล้วอะจัสมินไหมจำไม่ผิดนะฮะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันเลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับค่ำคืนนี้มาแล้วหลายคนนะฮะมาร์คคงฟาร์มไก่ PC Sound Design กิ่งก้านใบนะครับออยลี่นะครับอันนี้ YouTube นะยอยมากันแล้วนะครับพี่ลูกเพชรฟังอยู่เปล่าพี่ลูกเพชรทักตั้งแต่1ทุ่มมาจองเพลงไว้ก่อนกลัวจะไม่ทันนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับ FM 90 KS Radio ที่บุญทริกด้วยนะครับทักทายหลายพื้นที่ที่กำลังนั่งชิลกันอยู่บางคนกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่นั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่ก็ฟังเพลงกันไปจะได้ไม่เหงากันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับ True Detect ยังคงดูแลคุณอย่างดีโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฟ้าฝนเนาะมรสุมเนาะการสื่อสารเพราะทุกการสื่อสารคือสิ่งสำคัญนะครับไม่คุณพลาดการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆทุกการสื่อสารมีความสำคัญนะฮะ True ดูแลคุณนะฮะทุกโครงข่ายโดยเฉพาะช่วงนี้ทางอีสานทางเหนือเขาบอกว่าวันเสาร์ที่นี่จะมีฝนใหม่รอบนะจะก็ยังลุ้นๆอยู่เนี่ยว่าจะยังไงเนี่ยร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานอีกแล้วนะฮะ 4-5 นี่จะมีฝนวะนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำใครชอบส้มตำยำแซ่บนัวตับหวานหมูน้ำตกนะฮะเมนูไก่เมนูเครื่องดื่มต่างๆที่นี่มีครบครันเลยที่เชียงใหม่ยำปูม้า7ยอด2สาขาหลักนะฮะ7ยอดช่างเคียนแล้วก็หลังมอชอแล้วก็ทุกๆสาขาทั่วภาคเหนือแล้วก็ทางภาคกลางด้วยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมความอร่อยได้ที่ร้านเจียวทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาในบิ๊กซีหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ด้วยครับนะพี่ลูกเพชรอยู่เปล่าฮะวันนี้ขอเพลงคู่เธอของเสกโลโซเข้ามาด้วยนะฮะทำใจลำบากนะรักเธอคนเดียวของแท็กซี่จองไว้ก่อนถ้ามาส่งสติ๊กเกอร์กลับมาด้วยว่าฟังอยู่นะครับมาร์คบอกว่าตะวันออกไม่ตกครับพี่เจคือตอนนี้ก็ไม่ตกมาร์คตอนนี้ก็ไม่ตกแต่เขาว่ากันว่าประมาณเสาร์ที่มันจะตกไงคือตอนนี้หยุดหมดแล้วทุกจังหวัดหยุดหมดแล้วนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่โอได้เลยกันฮะมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่โอพี่พิษพลบอกว่าสวัสดีครับดีเจทักทายนะฮะแล้วก็พี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลด้วยทักทายรอบดึกครับดีเจวินขอเพลงปอดแหกของพี่ป้างหน่อยครับนางเอกเอ็มวีน่ารักมากมายแหมจำได้กันขนาดเลยเหรอพี่ เป็น FC นะฮะพี่มิกซ์นะฮะทักทายครับขอเพลง21 Guns นะฮะ Green Day เข้ามาด้วยครับเพลงสากลเก่ายุค90นะฮะยุคปี2000สินะฮะออยลี่ส่งข่าวติดต่อมาและพี่อ้วนรำมาศูนย์3ล้านเชียงใหม่ด้วยรายงานตัวรอบดึกครับดีเจทักทายด้วยกันละกันครับพี่สมเมศทักทายนะฮะขอเพลงลมรำเพยกันละกันอ่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะแล้วก็พี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงเคว้งคว้างของโนโลโก้เข้ามาด้วยกันละกันครับมาความไกลว่าพี่เฟิร์สสวัสดีครับมากันหลายคนแล้วมากคงในแอปพลิเคชันนะฮะในแอปนะจะบอกว่าฟังกันเยอะมากเลยจนกระทั่งกลางวันแบบมันสะดุดอ่ะเพราะว่าคนมันจองแน่นเกินอ่ะดีเจต้องทำแอปที่2อ่ะฮะใน VP Radio 2นะครับในลิงก์อ่ะฮะนะเพราะว่ามันแน่นเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดี๋ยว2วันจะเพิ่มแบนด์วิดต์จะปรับปรุงใหม่ในแอปให้มันดีขึ้นนะฮะนะครับลงมาเซย์ไฮกันนะครับทักทายพี่ต้นคงลำพูนด้วยนะฮะลำพูนอินอิสราเอลขอเพลงผู้ชนะกันละกันฮะโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วล่ะฮะได้เลยนะฮะก็ทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันนะฮะเสียหายช่วงเวลาค่ำคืนนะครับมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ3ทุ่ม5 16นาทีเดี๋ยวเราเปิดเพลงของคุณผู้ฟังเซตแรกกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าใครจะทักทายหน้าใหม่ก็สามารถทักทายส่งเพลงเข้ามาได้เลยกันละกันครับ PC Sound หลายๆคนมาแล้วนะฮะไปเรียกเพื่อนๆมาใน YouTube นะฮะไบโพล่าทั้งหลายนะ

อดแหกนะครับเพลงจากพี่ป้างด้วยนะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้นะฮะใครปอดแหกบ้างปอดฉีกปอดขาดนะฮะเอาทักทายพี่ได้ด้วยนะครับทักทายครับวันนี้มาฟังแก้ง่วงครับดีเจตอนนี้อยู่ในคอนสวรรค์นะฮะไปทางโน้นแหละนะฮะจะขึ้นเหนือไอ้หน่อนะฮะไอ้ได้นะครับพี่ได้นี่แอบมาฟังบ่อยๆนะครับหลายคนที่ฟังในแอปตลอดเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทักเฉยๆเพราะในแอปเนี่ยคนแบบแอนมา24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงตลอดจริงๆนะฮะไม่หลับไม่นอนก็คืออาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็หลับบ้างฟังบ้างอย่างนี้นะฮะแต่กลางวันนี้แน่นๆเลยทีเดียวพี่สนนี่วันใหม่ละวันนี้เอสเอ็มเก้าวันนี้เจ้ครับวันนี้ขอ1แก้วไล่ฝนครับนะนี่มาละไล่ฝนนะฮะนี่เติมเอสเอ็มเก้านะฮะเติมโซดาด้วยเขย่าเติมไล่ฝนแล้วเรียบร้อยสำหรับพี่สนนะฮะเป็นไงพี่สนเมื่อกี้พี่สนเมื่อกี้ตอนกลางวันสั่งอะไรมากินนะอะไรนะสั่งเมื่อกี้อะไรนะขนมจีบเหรอครับเลยนะลำก่อนใช้ได้เนาะโอ้สีจะลำเนอะนะฮะสนนี่ก็จะมีเมนูมาให้ดูตลอดวันนี้มีเมนูอะไรครับพี่ฮะมีเมนูอะไรครับนะมา21 Guns นะครับเพลงนี้จาก Green Day นะครับมีโนโลโก้โดยมีเสกด้วยอ่ะมาพี่ลูกเพชรมายังครับไม่ตอบแสดงว่ายังไม่มานะครับกิ่งก้านบายทักทายนะครับจิกอีหยังเซฮายด้วยนะครับ

21 Guns นะครับมีคำว่ากันต้องมีปืนแน่ๆเลยใช่ไหมครับวันนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับกรณีของเด็กเอาอีกแล้วนะที่มีการพกปืนเข้าไปยิงในโรงเรียนน่ากลัวมากเลยนะฮะมันเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องนะคุณฟังเวลามีคนทำ1 2 3เนี่ยมันจะมีคน4 5 6ทำต่อมาเรื่อยๆถ้าหลายๆคนจำได้เมื่อก่อนที่มีการลมควันตายเนาะโดดน้ำตายตายกันเป็นทอดๆเลยคือคนที่เขาจะทำมันคิดจะทำอยู่แล้วมาคุงเหมือนคนจะคิดจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะมันมีกำลังมันมีคนทำเฮ้ยคนที่เขาทำเว้ยเนี่ยมันก็ทำต่อๆกันมานะฮะวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะที่หลายคนติดตามข่าวกันเนาะเปิดปมเหตุนักเรียนบุกยิงในโรงเรียนคาดแค้นครูสั่งการบ้านสั่งพักการเรียนไม่ใช่ของวันสั่งพักการเรียน2อาทิตย์ตำรวจเผยว่าขโมยปืนมาจากพ่อที่เป็นตำรวจนะฮะโชคดีใช้ปืนไม่คล่องด้านพี่ชายวอนสังคมอย่าโทษเด็กติดเกมนะครับจากกรณีที่มีการเหตุการณ์เกิดขึ้นในครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับมีหนึ่งเดือนชาย15ปีม.3อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการป่วยซึมเศร้าเห็นไหมซึมเศร้าอีกแล้วนะครับใช้วุฒิปืนขนาด9มม.นะฮะบุกเข้าไปยิงก่อเหตุนะตั้งแต่หน้าโรงเรียนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจให้กับครูนักเรียนพนักงานวิ่งกันเอาละหมาดต่อมาหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงเจ้าที่ได้รวบตัวได้มาทำแผนประกอบคำสารภาพนะตั้งแต่บริเวณหน้าป้อมยามไปถึงหน้าอาคารเรียนจากการสังเกตพบว่าชายคนดังกล่าวมีอาการสงบนิ่งและไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใดทางนี้เจ้าที่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อปิดบังใบหน้านะฮะตำรวจบอกว่าหลังจากอาการสงบลงแล้วนะฮะก็ปลอดภัยทุกรายผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์ขโมยอาวุธปืนของพ่อตัวเองซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจนะสภ.กำเมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุนะครับแต่เนื่องจากว่าขาดทักษะการใช้ปืนจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่เฉยแล้วก็พุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกผู้ใดนะฮะแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายก็ว่ากันไปนะฮะตำรวจบอกว่าทั้งนี้การที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางโรงเรียนเนี่ยได้เคยมีการอบรมความรู้เรื่องการหนีของนักเรียนไว้แล้วนะครับแรงจูงใจคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าโรคเครียดครับผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ที่ต้องรอผลวินิจฉัยทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาจากการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ช่วงเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนที่ผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาทางออกก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ฟังพี่ชายต่างบรรดาก็บอกว่าวิงวอนว่าอย่าบอกว่าเด็กติดเกมเลยอันนี้เขาเป็นอาการโรคซึมเศร้าเขาป่วยนะต่างๆนานาอย่าไปโทษอย่างนั้นนะฮะด้านโรงเรียนก็เลยมีการประกาศหยุดเรียนกันก่อนนะครับเป็นเวลา2วันครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ต่างๆนะครับแล้วให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุขึ้นอีกนะฮะคุณผู้ฟังมันอย่างยากนะคุณผู้ฟังฮะน้องทำใจนะฮะคืออย่างที่บอกไปว่าพฤติกรรมเรียนแบบและใครที่มีปืนนะผู้ปกครองนะคุณผู้ฟังต้องเก็บดีๆนะฮะอย่าไปเชื่อมั่นนะฮะหลายคนถามว่าดีใจครับทำไมเด็กมันเป็นแบบนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดคุณผู้ฟังเขาทำอะไรทุกอย่างอยู่แล้วค่ะตัวตายมีปืนก็พร้อมจะยิงมีมีดพร้อมจะแทงมีอยู่บนตึกพร้อมจะโดดตึกถ้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าใครไม่เป็นโรคซึมเศร้าจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงต้องเข้าใจอธิบายคุณผู้ฟังได้ฟังนะมันเป็นอาการมันคือเขาเป็นคนป่วยครับคนเป็นโรคซึมเศร้านะฮะโรคเครียดคือคนป่วยสมองสารเคมีในสมองมีการหลั่งออกมามันทำให้การทำงานของสมองผิดพลาดนะฮะทำให้เกิดเครียดเหมือนเสกโลโซฮะเห็นไหมนะฮะอาการซึมเศร้าการป่วยจะมาจากการใช้ยาเสพติดนะการป่วยเองนะฮะต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะฮะที่สำคัญคือครูเนี่ยสำคัญมากๆเลยการล้อเด็กนะฮะการเล่นต่างๆนะความรู้สึกมันเก็บกดภายในนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดังวันนี้ที่เกิดขึ้นเนาะนะครับมาคงนี่โมโหมาเลยอย่าโทษเกมเลยครับควรมองมุมกว้างบ้างก็คือเขาป่วยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้เนาะวันนี้เปิด21 Guns ไงก็เลยหยิบข่าวปืนมาให้ฟังต้องระวังเดี๋ยวจะมีคดี2 3 4ต่อไปนะสำคัญคือผู้ปกครองมีปืนเก็บให้ดีนะฮะสวัสดีพี่เอ็มอันวาสีด้วยกันและการทักทายยามค่ำคืนครับมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่สด S ก็บอกว่าฟังเพลงฟังข่าวไปด้วยครับวันนี้จะทำแกงเขียวหวานหมูเด้งครับดีเจใช้น้ำพริก2 อย่างผสมกันเดี๋ยวรอชมนะพี่รอชิมนะครับนะฮะมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้นะฮะมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันขอเพลงร็อกสักเพลง2 เพลงแล้วกันช่วงนี้ที่ฝากไว้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้เลย

พลงจากโนโลโก้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคว้งคว้างนะจ๊ะอามาคายาน่าไมมาเลยฮะ0840456862นะครับอย่าลืมฝากโดเนทให้จีวินด้วยนะครับวันนี้วันที่2กันแล้วอย่าลืมฝากโดเนทด้วยนะครับบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะทักทายมาได้เลยเคว้งคว้างนี่แปลว่าอะไรแปลว่าล่องลอยนี่แหละฮะล่องลอยอยู่ในที่ที่แบบว่าห่างไกลที่แสนไกลเนาะเซเว่นเคมาเซเว่นเคทักทายหน่อยเซเว่นเคทักทายกันแปลกตรงไหนเซเว่นเคหุ่นกระป๋องโอ้ทักทายหุ่นกระป๋องด้วยหายหน้าไปนานมากเลยนะฮะทักทายนะครับมาเลยมาเลยนะฮะหลายคนหายหน้าไปนานนะฮะหุ่นกระป๋องนะฮะมาส่งเพลงได้นะครับเนาะพี่สน S99นะครับส่งมาแล้วโอ้โหเมนูเคว้งคว้างนี่แปลว่าอะไรแปลว่าล่องลอยนี่แหละฮะล่องลอยอยู่ในที่ที่แบบว่าห่างไกลที่แสนไกลเนาะเซเว่นเคมาเซเว่นเคทักทายหน่อยเซเว่นเคทักทายกันแปลกตรงไหนเซเว่นเคหุ่นกระป๋องโอ้ทักทายหุ่นกระป๋องด้วยหายหน้าไปนานมากเลยนะฮะทักทายนะครับมาเลยมาเลยนะฮะ

0: ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเมื่อกี้เหมือนจะมีสายเข้ามาแวบๆนะฮะเดี๋ยวนะขอดูกันนะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้กับ True Detect ได้เลยนะครับมาและสายมั่นหน้าประจำรายการนะฮะจริงๆกลางคืนมันก็จะมีไม่กี่คนนะฮะ 3-4 คนที่จะมาประจำนะฮะและคนนี้ก็มาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะสวัสดี
1: สวัสดีครับดิจิวิน
0: สวัสดีครับดิจิวินครับ
1: ดิจิวินรู้จักชามไหมเคยได้ยินไหมชามชามที่เพชรบุรีอ่ะทะเลอ่ะ
0: ชามชามเหรอ
1: เคยได้ยินไหม
0: ทะเลได้ยินสิทำไมหร
1: ออ๋อเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมไป
0: จะไปกับใครไปเที่ยวเองเหรอ
1: ไปกับเพื่อนไปดูมันเขามีคอนเสิร์ตที่บอดี้สแลมไงฟรีฟรีคอนเสิร์ตไงฟรีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมแล้วก็มีโจวี่บอยแล้วมีใครรู้ฟรีคอนเสิร์ต
0: เป็นคอนเสิร์ตฟรีไหมหรือว่าเสียตังค์
1: ปีคอนเสิร์ต
0: แล้วจากราชบุรีไปนี่นานไหมกี่นาทีไปถึงกี่ชั่วโมงอะ
1: ผมนั่งรถไฟไปนั่งประมาณชั่วโมงกว่าแหละนั่งรถไฟไปเดี๋ยวโบกไปก็พอชั่วโมงกว่า
0: ชิวๆเนาะเบาๆชมบรรยากาศไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เอาแล้วว่างเหรอวันเสาร์ไม่ทำงานเหรอ
1: หยุดลา
0: ผมลาอ๋อลาเองใช่ไหม
1: พี่เขาให้พี่เขาทำแทนผม
0: อ๋อก็ดีก็ดีวันนี้ฝนตกไม่บ้านโป่งฮะ
1: ไม่ตกครับไม่ตก
0: ก็ดีละนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรเ
1: หรอเอาขอบใจจริงๆของเวอร์ชั่นของมานาเซเว่นมาร้องนะพี่ขอบใจจริงๆที่มานาเซเว่นมาร้องรู้ใช่ไหมพี
0: ่เดี๋ยวหาของมานาเซเว่นเอามาร้องใช่ไหม
1: มันเป็นของพี่เบิร์ดนะเพลงนะแต่ว่ามานาเซเว่นมาร้อง
0: ได้เดี๋ยวหาให้นะครับโอเคนะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับใจจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆอ่ะคนละเพลงแล้วนะฮะพี่เอ็มขอเพลงเพื่อนสนิทของดาด้วยนะครับนอนผีเสื้อของหนูมิเตอร์ด้วยนะฮะมาคุงมาโทรแล้วมาที่โทรมาชนเสียพี่แชมป์พอดีมาออยลี่มาละออยลี่เมื่อกี้ส่งภาพข่าวที่ยิงปืนมานะฮะมาแล้วคู่ปะหาปลายมาแล้วคู่นี้นะฮะสวัสดีทำไมเงียบวะเงียบกริบนะฮะสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยสงสัย123 12 121โทรศัพท์ไม่ดีสัญญาณไม่มากดรับแต่รับไม่ได้ว่ะคุณฟังฮะกดรับแล้วนะแต่ว่าดับไปแล้วนะสงสัยสัญญาณทางฝั่งมันไม่ดีนะฮะมาใหม่084 045-6862นะครับนะฮะสวัสดีครับ
2: Say hi ครับ
0: Say hi มาคุงวันนี้มีอะไรมาเล่า
2: ไม่มีอะไรเล่าไม่มีบอลไม่มีอะไรเล่าไม่ได้เล่าอะไร
0: เขาจะมีบอลลีกอีกครั้งเมื่อไหร่วันไหนนะ
2: อาทิตย์ครับผมแล้วก็นัดตกค้างก็นัดตกค้างเป็นพวกมันเดนไลท์ก็จะเตะประมาณคืนวันจันทร์ก็วันอังคาร
0: นัดตกค้าง
2: ใช่เป็นนัดตกค้างอยู่ที่ว่าระบบคู่ไหนแต่ส่วนมากพวกคู่มันเดนไลท์มันจะเป็นแบบคู่เล็กๆส่วนคู่ใหญ่จะแบบประมาณจะไม่มาเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วแต่โปรแกรมก็แตก
0: แล้วแต่นะส่วนมากเขาจะแมตช์ใหญ่ตรงนั้นเน
2: า
0: ะก็ดี
2: ประมาณวันเสาร์อาทิตย
0: ์นะดีแล้วล่ะเดี๋ยวรอติดตามเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะจะปอลอหรือเปล่าเนาะ
2: จะปอลอหรือเปล่าวันเสาร์เจอเอฟสวิตนะ
0: จะเชียร์ทีมไหน
2: ผมไม่รู้ผมอยู่โซนบนเขาอยู่โซนล่างกัน
0: อ๋อเขาอยู่โซนล่างแล้วเหรอฮะโอ้ตายแล้วนะฮะนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรดี
2: วันนี้ขอเพลงฟ้าสีครามกับความเป็นจริงครับผม
0: เพลงของใครอ่ะ
2: พี่บินไม่น่าจะพี่บินเคยฟังไหมหรือพี่บินยังไม่เคยเปิดเพลงนี
0: ้ยังไม่เคยเลยเพลง AI หรือเพลงจริง
2: เพลงจริงอ่ะเพลงค่ายของที่นี่เรคคอร์ดอ่ะ
0: หรอยังไม่เคยเปิดเลย
2: ของวงโบวินี
0: โบวินีใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นแนวอินดี้หน่อยนะเดี๋ยวหาให้นะครับอีกหนึ่งเพลงจะเป็นที่เดียวใช่ไหมเพลงเดียว
2: แล้วก็อีกเพลงเย็นๆเหมือนกันแต่เป็นสองเพลงที่เขาเอามาผสมร้องคู่กัน
0: เพลงอะไรอ่ะ
2: เป็นเพลงโลกที่แบกไว้ของรัศมีกับโลกทั้งใบของเลกัสเมธชื่อเพลงว่า
0: ครับ
2: ชื่อเพลงโลกทั้งใบที่แบกไว้สองคน
0: โอ้โหโอเคเดี๋ยวหาให้มีอยู่
2: แจ้งครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ตอนไหนก็ได้คร
0: ับ ได้เลยโอเคนะครับ
2: ไอ้ปอลอมาเปล่าไม่น่ามาวันนี้ไม่น่ามีบอล
0: อาจจะไม่มาก็ได้อาจจะซุ่มฟังอยู่คิดว่าอย่างนั้นนะฮะซุ่มฟัง
2: นู่นเลยผมว่าอยู่ช่องนู่นเลยไอ้เป็น99เนี่ย
0: น่าจะอยู่ทั้งโน้นหรือสักที่เนาะ
2: สักที่ของนางของความบ้าบอลของนาง
0: เนี่ยมีคนบอกว่าปอลอเลี้ยวภูยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะไล่

0: ให้หมดนี
1: ่โอ้ยเอา3แต้มไม่ได้ก่อน3แต้มแรกอ่ะหายได้ก่อน
0: ให้ได้ก่อนเนาะ
1: ให้ได้ก่อนตอนนี้ยังก้าวตอนนี้ยังก้าวที่จะแต้มอยู่เลย
0: นั่นน่ะสิทำไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดได้นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะพี่อู๋สุนทรมาแล้วพี่อู๋สุนทรมาแล้วนะฮะนี่จะปิดสายซ้อนไว้นะครับมันไม่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วนะมันจะได้ไม่กวนเสียงที่โทรศัพท์มานะครับเนาะพี่อู๋มาอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาใครจะหน้าไมค์มาเลยเดี๋ยวจะได้หาเพลงส่งให้ฟังนะครับ0840456862นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงคิวเพลงกันไปเนาะในค่ำคืนนี้นะครับเนาะพี่สอนว่าดีเจครับวันนี้ซื้อโต๊ะใหม่มา1ตัวฉลองโต๊ะใหม่นะฮะกับเมนู S99โอ้โหโต๊ะที่ซื้อที่ไหนพี่งามจังเลย มีสายไหมครับแล้วมีจะเปิดเพลงต่อแล้วเด้อนะฮะมาละสายนี้นะครับฮัลโหล
2: อ๋อสวัสดีครับพี่เควินนะครับ
0: ว่าไงจ๊ะ
2: เอาเพลงเมื่อคืนนี้ได้ไหมคะ
0: เพลงอะไรนะ
2: ครึ่งหนึ่งทั้งชีวิตจิตใจของยูจิ๋วค่ะ
0: ได้
2: เราอยู่เพลงได้ไหมคะ
0: ถ้าทันจะเปิดให้เพลงที่สองเพลงอะไร
2: ฝนตกที่หน้าต่างค่ะ
0: ตกอยู่หรอฝนตอนเนี้ยฮะ
2: วันนี้ฝนไม่ตกค่ะที่ไม่สายไม่ตก
0: ไม่ตกใช่ไหมวันนี้กินข้าวกับอะไร
2: กินกับอะไรนะเดี๋ยวก่อน
0: นึก
2: กินกับข้าวต้มค่ะ
0: ข้าวต้มนี่ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มน้ำ
2: ไม่ใช่ข้าวต้มค่ะยำหูหมูกับข้าวหุงค่ะ
0: อ๋อยำหูหมูกับข้าวหุงซื้อมาใช่ไหมครับอ๋อลำก่อ
2: ลำเจ้า
0: ลำเจ้าเดี๋ยวเปิดให้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับลำกอไปว่าอร่อยไหมนะครับนะมีคนบอกว่าตกที่ประตูหรือบันไดไม่ได้เหรอไม่ได้พี่ต้องหน้าต่างเดียวฮะฝนตกที่วินโดว์ครับพี่สนวันนี้จะขับมาคนแกงดีกว่าฟังนัตตี้ไปมาคนแกงดีกว่าไหนขอดูเสียงหน่อยสินี่ได้ยินเสียงไหมฮะเดือดปุดปุดปุดปุดปุดปุดแล้วนะนะฮะพี่สนครับพี่สนจะแกงกินคืนนี้เหรอหรือว่าแกงไว้กินพรุ่งนี้แกงอย่างกันเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะถ้วยเบลเล่นเบลเล่นนะครับเนาะนะประเด็นสิถ้วยแกงใหญ่เบลล่มเทิมดีเลยนะฮะจะแกงกินคืนนี้หรือแกงวันพรุ่งนี้ฮะนะสีจะล้ำด้วยนะฮะใกล้ความจริงแล้วนะฮะมาฟังเพลงต่อมีสายไหมมีจะเปิดเพลงต่อแล้วเด้อนะฮะมาต่อดีกว่ากับเพลงที่คุณฟังฝากมานะฮะคู่เธอเสกทำใจลำบากแท็กซี่นี่คือยังไม่มาใช่พี่ลูกเพชรจะข้ามไปเลยนะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอนะครับเนาะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอนะจ๊ะนะฮะพี่โอวันนี้ครับกินยำหูหมูต้องเป็นอิสลามแน่เลยใช่ครับเป็นหูหมูอิสลามมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะฮะหมูพิเศษนะฮะเอามาฟังเพลงดีกว่ามาที่คุณฟังส่งไว้ในคำคืนพี่เอ็มอนันต์วาสีอยู่ไหมครับหรือว่าเข้าห้องพระอยู่เข้าห้องพระแน่เลยสงสัยอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวรอถ้าห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเนาะนะฮะขอบใจจริงๆของไวน์นอตเซเว่นเหรอใช่เพลงนี้เปล่านะเดี๋ยวขอฟังก่อนนะใช่ไหมนะใช่ไหมนะเออใช่แหละนะฮะมาแบบล็อกๆเลยนะฮะเป็นเพลงพี่เบิร์ดแต่เอามาทำในเวอร์ชันร็อกนะฮะแหม

0: พิ่งทราบเหมือนกันว่าเพลงนี้เอามาร้องในเวอร์ชันเวอร์ดอสเซเว่นก็ร็อกทีเดียวนะฮะฮายบิ๊กสหกัจจาบิ๊กนะฮะอันนี้บิ๊กนี่เขาเป็นก็เรียกว่าอินเดียอินตาลาเดียนะครับเซฮายบิ๊กสหกัจจานะฮะปลวกซาร่าอันนี้ปลวกซาร่าป่ะถ้าไทยปลวกแล้วต้องไทยออนสีด้วยนะออนสีแอบมาส่องนะฮะไปแล้วมั้งสงสัยไบโพล่าไม่เกิน3วินาทีนะฮะยายออนสีนะฮะเออนะมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับทักทายพี่ต้งเต่าด้วยนะครับที่เพชรบูรณ์ครับบอกว่าอากาศกลางเย็นสบายเลยขอเพลงอากาศดีๆแล้วกันนะฮะกำลังนั่งปิ้งปลาอยู่โอ้โหมาสายเข้ามาหนึ่งสายมาหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สหายบิ๊กสหายกัจจา
0: ใช่ฮัลโหลอินเตอร์เดีย
1: ฮัลโหลสหายกัจจาอ
0: ินเตอร์เดีย
1: เ
0: นี่ย
1: ออนสีมาทำลาย
0: ไม่รู้มาทำลายเหมือนกันมันไปโพล่าแถวนี้เออ
1: มาเวิร์นเวิร์มาขอเพลงแล้วก็หายไม่ยอมอยู่ฟังนะ
0: ไปแล้วโอ้ไปแล้วแหละ
1: ไปแล้ว
0: ใช่
1: มาทักสองจริงแล้วก็ไปแล้ว
0: จริงเออ
1: ใส่เข้ามาฉี่เสร็จแล้วก็ไป
0: ทำมาฉี่
1: ต้องน้ำเสร็จแล้วก็ออก
0: ใช่ๆๆๆ คือช่วงที่ไม่ได้อยู่กับผัวสั้นๆไงอุ๊ยนะฮะก็เลยออกไปเลย
1: ผัวเฝ้าไงผัวเฝ้าผัวดูแลไม่ได้หรอกเขาลงมาแชทนี่ผัวนี่แบบตาลุกลักลุกลักลุกลักแล้ว
0: เมื่อคืนนะดีเจวินเปิดเพลง
1: เ
0: ปิดเสียงพี่อ๋องเมื่อคืนเปิดน้องร้องเสียงพี่อ๋องไปพี่อ๋องเอาแอบมาฟังตอนเช้าเขาแอบมาฟังทุกคืนนะเขายินเสียงพี่เสกหมดนะจะบอกให้ฟังจะบอกให้
1: ฟังแอบมา
0: ย้อนหลัง
1: ชอบแอบมาสืบต่อว่าเราอะไรกันมั่ง
0: ใช่ใครแบบนู่นนี่นั่น
1: ไปเรื่อยขาเตียงไปมากคนเรื่อยขาเตียงเยอะเนี่ยนะมีเมียสวยมาอย่างเงี้ยแหละพวกก็จ้องเรื่อยขาเตียงแล้วเมียเขานิเมนเมียเขาบอกว่านี่ไงโอ้โหเหนืออีสานกลางใต้หมดแหละ
0: ครบแล้ว
1: ตอนช่วงที่แบบว่าตอนช่วงที่แบบว่ากำลังโสดอะนะแต่ว่าคนจีบเยอะแต่สุดท้ายก็
0: จังหวัดเดียวกันเออ
1: ใช่อยู่ใกล้กันแล้วมันดีตรงนี้ว่าทำกินเหมือนกัน
0: ทำกินเหมือนกันอ
1: ยากทำกินนะ
0: ใช่
1: แล้วโคตรขี้เหนียวเหมือนกันเลย
0: อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง
1: อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเราเรื่องเดียวพูดเล่นจะดีปะเนี่ย
0: เออเรื่องจริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยคู่นี้นะเออ
1: แค่เหมือนกันลุงที่จอดกาแฟไม่ออกทุบตู้กินฟรี3วันอ่ะคิดดูเหอะคนเรา
0: คนมัน
1: ทำไปได้ไงความหยอกวันแรกไม่ออกก็คือมาทุบตู้ได้กินแล้วคือมันต้องเจ้าแต่วันนี้มาทุบอีก 2-3 วันเพื่อกินฟรีต่อม
0: ัน
1: เกินไป
0: ถูกและ2คนนี้ไม่เคยโดนเด็ดดิจวินเลยไม่เคยโดเลยนะฮะสักบาทนึง
1: ใช่แล้วนี่แล้วคงกับข้าวไม่ซื้อกินนะครับข้าวไปตกปลา
0: จริง
1: ข้าวไปตกปลา
0: จริง
1: จะตกปลาที่สาธารณะวันนี้เขาบอกโอ้โหวันนี้ได้ปลาสวายมาดีๆเลยตัวใหญ่ๆเบี้ยงเลยมาตกหน้าวัด
0: ปัดโทษหน้าวัดด้วยนะทำบาปทำกรรม
1: หน้าวัดปลาสวายตัวมันเริ่มเลยโอ้โหได้มานี่ออกตัวมาใหม่จะทำมันแดดเดียวแล้วก็แกงกับหน่อไม้อ่ะของไอออนสีแกง
0: ตาย
1: หน้าวัด
0: ตายแล้วกินวันต่อไปด้วยนะกินวันต่อวันใจด้วยอุ่นต่อ
1: ใช่แล้วนี่แล้วคือปลาสวายมันได้หลายตัวไปขายด้วย
0: บาปกรรม
1: แล้วเอาไปเสียบนี่เอาไปเสียบไม้ทำหมาล่าขายปลาดอลลี่เนื้อดีเนื้อใหญ่ปลาสวาย
0: ตายตายตายตายปลาดอลลี่เนื้อดี
1: แสบทั้งคู่และแสบแต่ทั้งคู่
0: อันนี้ตั้งใจให้มาฟังย้อนหลังใช่ไหมตั้งใจมาฟังย้อนหลัง
1: ตั้งเนื้อสร้างตัวว
0: ัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัว
1: เรียบร้อยปลาวัด
0: ได้บุญทั้งนั้นน่ะ
1: เออได้บุญมันก็คือปลาวัดแน่นไงเขาเลยช่วยแบบรถประชากรแน่นเกินมันก็คือนานหายใจไม่ออกเขาช่วยรถประชากรปลาวัดหน่อย
0: ยายปวกบอกว่าขอเพลงเธอพี่เสกนางบอก
1: ปวกนี่ปวกไหนเนี่ยตัวผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
0: ปวกใช่ปวกซาร่าไหม
1: ชื่ออยู่นานแล้ว
0: ใช่ไหมคนปวกเดียวกันป่ะปวกซาร่ามั้ง
1: น่าซาร่าใช่เหรอซาร่าเซเว่นเคนะ
0: เออใช่ป่ะไม่แน่ใจ
1: สวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับครับอะไรนะที่อยู่ลาวอะไรลาวส้งกับลาวดำ
0: ลาวส้งเซเว่นเคนั่นแหละ
1: ที่เจอกันในคลื่นนะ
0: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: เป็นห่วงเนี่ยน้องหญิงเด็กดื้อเนี่ยเป็นไงรู้ให้น้ำเกลือดีขึ้นหรือยังก็ไม่รู
0: ้ยังไม่มาพี่ไบโพล่าอยู่มั้งยังไม่มา
1: ขอเพลงดีกว่า
0: เพลงอะไรขอแล้ว
1: จะปวกมากัดขาปวกกัดขาบ้าน
0: ฉีดสิครับ
1: เสาตึกสิ
0: ฉีดเลยฮะ
1: ฉีดเลยนะปวกนี้ต้องจับฉีกให้หมดอย่างเงี้ยจับให้ฉีกอ่ะแหกให้ฉีกให้หมด
0: โอ้แหกเลยฮะตายแล้วดัน
1: แหกให้ฉีกให้หมดเลยแหกให้ฉีกให้หมดเลยเงี้ย
0: แหกเป็นแผล
1: ปวกมันร้ายปวกมันร้ายปวกมันร้ายมันกัดมันแทะมันแทะไปดูทั่วอะไรปวกอ่ะ
0: ไม่จบนะไม่จบ
1: เพลงอะไรฮะเพลงซึ้งๆหน่อยขอรับวันนี้
0: เพลงอะไรฮะ
1: ประจันสีน้ำเงิน
0: ได้นะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับให้พี่โอฟัง
0: เหรอฮะโอเค
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับสวัสดีครับนะพี่โอว่าแลนดอกภาษาใต้คืออะไรครับแปลว่าอะไรครับ เดี๋ยวก็ได้แลนเดี๋ยวก็ได้แลนดอกมาด้วยอะไรแลนดอกคืออะไรใครเป็นคนใต้ตอบหน่อยแลนดอกไปว่าอะไรครับอะไรก่อนอะไรก่อนแหมผมยืนยันตรงนี้เลยครับสายนี้สายเดียวพูดไปเรื่อยสายอื่นพูดมากเยอะมากเอามามาสายมาแล้วนะฮะไม่สวัสดีขอรับ
2: สวัสดีพี่ผิดคนแล้วเมื่อกี
0: ้เอาไม่ใช่ซาร่าเหรอฮะ
2: ไม่ใช่
0: ใครอ่ะใครอ่ะเป็นใครไม่รู้ชื่อเหมือนกันเนาะ
2: อ๋อใช่พี่
0: อ๋อไม่ใช่ซาร่านะฮะแก้ไขข่าวนะฮะแก้ไขข่าว
2: สวัสดีขอรับนี่ไม่ใช่แล้วพี
0: ่คนละคนเนาะคนละคนนะ
2: พี่เมื่อกี้เขาถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่
0: 97%ฮะเออ
2: 97%
0: เกือบแล้ว
2: 2%
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ผมเห็น2%ก็พูดเยอะจัง
0: คือเหมือนตับตะยัดไงมันจะเอาทุกอย่างไงฮะเออ
2: ถือเลยพี่โถ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
2: พูดไปเรื่อยนะ
0: ไปเรื่อยเนาะอะไรไม่รู้นะฮะอะไรขอรับขอรับเต็มเลย
2: เดี๋ยวขายคงเดี๋ยวขายของอะไรบ้าง
0: เขาตั้งใจพูดเพื่อแขวะใยออนสี
2: อ๋อแน่นอน
0: เออนะครับ
2: พี่ผมลืมขอเพลงนี้ว่ะ
0: เพลงอะไร
2: ไม่อยากพกเมียมาเลย
0: อ๋อเพลงโจโจ้นะ
2: เคยฟังใช่พี่ใช่ไม่อยากพกเมียมาเลยในงานนี
0: ้เวอร์ชันของ
2: มาเลย
0: ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดนะ
2: ตื๊ดเลย
0: พกบิ๊กไอ
2: เสียลม
0: เสียลมกับเสียงพิเศษใช่ไหม
2: ไม่ใช่พี่เสียลมเมื่อกี
0: ้กับอะไร
2: ตามกลับบ้านเน
0: ี่ยเอ้าเยซาร่ามาตามกลับบ้าน
2: ปาผิดเอออะไรกันตามกลับมาแหละ
0: เออเดี๋ยวเปิดให้นะจะเรากิน
2: เพื่อนมันเย้ยกูเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวมี
0: ตาตาตาตาเออนั่นแหละตามนั่นแหละนะฮะ
2: สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับครับสวัสดีครับลำใหญ่มากพวกใช้ชื่อซ้ำกันนี่นะพวกนี้มันไปปีไฉใส่ชื่อซ้ำกันเพื่อนะฮะคือพวกเธอไม่ดูเลยฮะในยูทูบอะฮะชื่อมันซ้ำกันหลายคนเธอก็เปลี่ยนสิฮะเออปวกบ้างมัดฉะบ้างนะซ้ำกันไปซ้ำกันมาลำใหญ่นะฮะไม่เปลี่ยนชื่ออื่นบ้างนะฮะพี่วอร์ดี้ใช่ครับไฟอ๋อตัวเฮ่เหรอฮะไฟแช็กคนใต้เขาเรียกว่าเหล็กไฟอ๋อตัวเฮ่เหรอครับ

รดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วนะครับนี่คือเพลงของพี่เสกนะครับผู้ชนะผู้ชนะสิบทิศนะครับเนาะเรามาแสดงกันช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะชีวะคือการดิ้นรนคนเราเนี่ยมันต้องดิ้นรนต่อสู้เนาะใช่ไหมครับพี่เซเว่นเคคนเราเนี่ยมันต้องต่อสู้ชีวิตนะฮะไม่ใช่จะดิ้นไม่ใช่ว่าจะไงดีจะงอมืองอเท้าอยู่อย่างเดียวมันต้องมุ่งหน้าชีวิตต่อไปถ้ามัวแต่งอมือเท้าก็ตายไปเลยนะฮะเหมือนต้นหอมผักชีนะพี่โอส่งภาพต้นหอม EFM มาฮะนะครับพี่โอว่าที่ใช่ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าแกงเนี่ยแกงไปพรุ่งนี้เอาแกงไปเลี้ยงไปส่งที่ออฟฟิศพนักงานพรุ่งนี้นึกว่าจะกินแกงหม้อใหญ่ขนาดนี้ดึกละพี่ต้องตอบว่าดีเจครับมาปิ้งปลากันดีกว่าอากาศดีขอเพลงอากาศดีๆเข้ามาด้วยนะครับไหนๆเพลงมันขอเพลงไวๆต่อได้ปะเดี๋ยวขอดีเจขอเลื่อนมาให้เพลงพี่เซเว่นเคก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นไบโพล่านะครับดีเจครับขอเพลงพ่อฉันเป็นกรรมกรหน่อยนะครับธนาทิพย์ทีมงานธนาทิพย์นะทีมงานสายเสมอนะครับเนาะตอนนี้พี่ธนาทิพย์อยู่ไหนพี่ธนาทิพย์ฮะ

ว่าเจ้ามากเลยนะเนี่ยช่วงนี้ขอรอบเหมารอบประจองสามชาติสักสองสามเพลงเลยกันเนาะจะได้คึกคักกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับพ่อฉันเป็นกรรมกรครับกรรมกรก่อสร้างกรรมกรแบกหามนะฮะเปิดทีมงานสายเสมอพิจารณาทิพย์ก่อนนะฮะ

พ่อเป็นกรรมกรนะลูกเป็นอะไรครับพี่นราธิปครับลูกเป็นอะไรครับฮะลูกนั่งกงเล่าอยู่ทุกวันนะฮะพี่นราธิปนะฮะทีมงานทักทายด้วยกันอยู่ที่บ้านที่ลำพูนนะฮะกำลังนั่งชิวว่าดีเจครับพัทยาแตกครับตอนนี้พี่นราธิปสนใจไปไหมพี่นราธิปหน้าตาดีนะล่างทองเขาบอกเมื่อก่อนเขาเป็นฉายาล่างทองนะฮะตอนนี้ทองค่อยๆหายไปแล้วกงเล่าเกินนะยอกเล่าเกินไปสิพี่วันนี้มีการแชร์ภาพกันเต็มทีเดียวนะพัทยาคนเต็มทีเดียวนะฮะทักทายทีมงานแล้วกันนะฮะกำลังชิวๆอยู่ข้างทางข้างถนนนะครับที่บ้านที่ลำพูนนะจ๊ะจัดไปนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงชิวให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมีเพลงสตริงที่ยังค้างกันอยู่อีกหลายๆเพลงเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับเนาะออยลี่ขอมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไปยาวๆนะชิวๆกันไปนะครับอากาศดีๆครับนักสตรีสาวครับ

ีครับ Nursery Sound นะครับดีไหมคืนนี้อากาศดีเนาะเย็นสบายทีเดียวนะครับนี่คือ Nursery Sound นะครับนะเจ้าอาร์ตอะไรนั้นในเฟซใน YouTube นะฮะอาเคนี่มันคุณมันพิมพ์อะไรนะข้อความไม่เหมาะสมสิข้อความนั่นเหรอสงสัยเมาเหล้าเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเธอว่าแอนออยทำไมอะไรก็ตอนนี้มีเพลงนี้ขอมาหลายเพลงดีเราทยอยเปิดเนาะเดี๋ยวมีฝนตกที่หน้าต่างครับเพื่อนสนิทจากเอนโดฟินดานะฮะครึ่งชีวิตทั้งจิตใจนิวจิ๋วพระจันทร์สีน้ำเงินจากต้นตะวันด้วยมีหนอนผีเสื้อจากดูพิเตอร์นะฮะแล้วเมื่อกี้ของมาคุงได้ขอมา2เพลงเนาะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวไอรีขอเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บด้วยนะฮะนะฮะทักทายกันมาคืนนี้อ่ะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาวันนี้ฝนตกนะฮะไหลลงที่หน้าต่างนะครับออยลี่มาแล้ว

ตกที่หน้าต่างนะครับทักทายพี่ป้อ SRJ ด้วยนะฮะป้อเขาวันนี้ป้อเมาป่ะครับเมาหรือไม่เมาครับ SRJ วันนี้ฝากเพลงไม่ป้อฮะวันนี้นะฮะตอนนี้ดิวในเรดาร์ตรวจอากาศที่เชียงใหม่เอฟยูดีฝนก็ตกเฉยเลยอ่ะพี่สนมันมีกลุ่มฝนนะครับที่เรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอณเวลานี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับบอกว่าฝนมาก็ว่าทำไมรู้สึกเย็นๆพี่เลิฟครับหน้ามอชอฝนตกไหมมันมีฝนที่ลงมาเล็กๆน้อยๆนะฮะจะปล่อยๆนะลงมานะเชียงใหม่แม่โจ้แม่ริมดอยสะเก็ดนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะทางแม่ริมทางลุงแปะอยู่ฮะแม่แตงนะครับเชียงดาวนะฮะชัยปราการขึ้นไปทางโนนนะฮะเซตหนึ่งครับลำปางครับแจ้ห่มงาอำเภอสองร้องกวางลำปางตัวเมืองครับไม่เยอะนะไม่เยอะนะฮะเด่นชัยแต่ว่าที่ตกเยอะจะเป็นโนนฮะทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยส่วนขโลกนะฮะปลายทางฝั่งของนครไทยเนาะไหนจะเป็นเพชรบูรณ์เนาะที่พี่ต้งเต่าอยู่ไงพี่ต้งเต่าว่าอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆแล้วฮะเนี่ยขึ้นฝนตกจริงๆที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะไปแถวอีสานนะขอนแก่นในตัวเมืองขอนแก่นตกอยู่เด้อนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับลากไปยะโสธร101สารคามนะครับกาฬสินธุ์บางโซนครับส่วนในส่วนของอุบลนี่ไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีที่ศรีสะเกษนะครับอุบลจะมีที่เขื่องในเพราะมันใกล้ๆกับศรีสะเกษเนาะใกล้ๆกันนะฮะส่วนตัวเมืองอุบลไม่มีนะครับอำเภอทางโซนทางภาคตอนล่างของอุบลก็ไม่มีตกนะครับไม่มีตกเหมือนกันนะเด็ดอุดมมุนทลิกไม่มีนะฮะยายทองนะฮะเมื่อกี้ยิงเบอร์มาฟังอยู่ยายทองนะฮะ บ้านขับอุดมนะฮะไม่มีฝนตกเด้อนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่มีนะครับไม่ได้มีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่พัทยาก็ไม่มีนะฮะดีแล้วครับไม่ต้องตกนะฮะเดี๋ยวฝรั่งก็กำลังเที่ยวอยู่ตอนนี้ให้ฝรั่งเขาเริงรมเริงใจก่อน นะส่วนภาคใต้ก็ไม่มีสักจังหวัดเลยไม่มีสักจังหวัดที่ตกเลยนะครับนะนี่ก็เป็นรายงานฝนฟ้าในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อดีกว่ามาจะได้ไม่เสียเวลากันคืนนี้นะขอนแก่นตกเลยสีแชทบอกเอาไว้ทั้งคืนเลยนะฮะทำไมหรอลำคาญตำรวจมาเขาว่าไงตำรวจตั้งด่านหรอพี่ป้อ SRJ บอกว่าขอเสียงที่ไม่ได้ยินของซาวเกอร์มาเร็วๆป้อโดเนทมาเร็วๆนะครับเร็วๆโดเนทนะฮะ0840456862นะครับดีใจครับวันนี้มีเรื่องหลอนหรือไม่มีเดี๋ยวเราให้คิวเพลงหมดกันพี่เที่ยงคืนเดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวหายเรื่องหลอนมาให้ฟังกันพี่ป้อบอกว่าที่หน้ามอชอฝนตกปลายๆครับดีเจตกเล็กๆน้อยๆเนาะทักทายพี่วัดสายลมด้วยนะครับบอกว่ารักเธอเสมอของอัศนีวสันต์ครับตื่นๆเปิดให้ฟังด้วยเดี๋ยวเปิดให้พี่นะดึกๆนะครับเดี๋ยวไปหาเรื่องหลอนมาให้ฟังกันคืนนี้นะครับ

ื่อนสนิทครับงานจากเอ็นโดฟินนะครับมาต่อที่นิวจิ๋วครับที่ขอไว้จากแนตตี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังเลยนิวจิ๋วครับครึ่งชีวิตทั้งจิตใจเราเคลียร์เพลงนั้นก่อนนะครับ

นิวจิ๋วนะครับทั้งชีวิตจิตใจครึ่งชีวิตทั้งจิตใจที่เพลงแปลกดีเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้กับช่วงลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเอาละเอาละนะเติมเพลงกันตรงนี้นะครับมาขอบคุณพี่ปอ SRJ ด้วยฝากดูเดือดให้ดิจิวินด้วยนะครับโอ้โหพี่ปอ SRJ ทำไมรายได้เยอะจังเลยแบ่งดิจิวินหน่อยให้โบได้เป็นหมื่นๆหลายหมื่นทีเดียวเอามาแบ่งกันหน่อยแล้วเอาแบ่งดิจิวินหน่อยแล้วนะฮะพระจันทร์สีน้ำเงินครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์สีน้ำเงินครับเพลงนี้บอกพี่โอว่าพี่อะไรนะพี่เสกว่าดีเจก็ฝากพี่โอแล้วกันพี่โอชอบเพลงนี้รู้ได้ไงว่าพี่โอชอบฮะพระจันทร์สีน้ำเงินนี่นะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับมาพี่ปอว่าดีเจครับเดี๋ยว22เดือนนี้เงินจะออกเลยเดี๋ยวโดเนทให้ดีเจวินปอ SRJ ได้เงินมาตั้ง 3-4 หมื่นนะคุณฟังจริงจากช่อง YouTube อ่ะ SRJ Music นะแม่งั้นเปิดให้พี่ป้อก่อนเมื่อกี้ฝากโดเนทมาแล้วครับเสียงที่ไม่ได้ยินครับซาวอเกอร์เพลงนี้เพราะเลยนะเดี๋ยวก่อนจะรับก่อนจะเปิดนี้มีสายเข้ามาโอ้โหกว่าจะเข้ารายการมารายการเกือบจบนะสายนี้นะฮะสวัสดีครับเพิ่งตื่นเหรอครับ
1: ทำงานครับผม
0: ทำงานหาเงินนะฮะแหมเพิ่งว่างเหรอพี่หรือไงฮะ
1: ใช่ครับเพิ่งว่างคร
0: ับเพิ่งว่างดีแล้วจะทำการทำงานเนาะว่าไงวันนี้จะแขวะจะแซวใครไหมครับ
1: แซวใครเข้ามาไหมวันน
0: ี้ไม่มียังไม่มาเลยน่าจะไม่มีบอลลีกแข่งครับ
1: อ๋อเขาไม่มาหมูไม่มาอะไรค
0: ือ
1: สงสัยเจ็บหน
0: ักช่วงนี้ขอพักรักษาตัวก่อนเจ็บหนักมาก
1: กดรูอยู่แล้ว
0: มั้งแมงกุจีฮะอยู่ในรูอยู่ครับ
1: เป็นหนู
0: หนูมิเตอร์
1: ปลาโลอยู่หนูบอกแล้วอย่าโม้เยอะลูกกลมๆมันไม่ยิ่งใหญ่ตลอดหรอก
0: เข้าใจ
1: ทีมชั้นนำลูกแต่เมื่อไหร่ชั้นนำลูกแต่ยังไม่เกิดเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่ครับแต่สมัยยังไม่เกิดเลยยังไม่มีก็ถ้วยดีๆก็เหลือเป็นยังไง
0: ถ้วยดีวิชั่นหนึ่งมันเป็นยังไงฝากถามน้องของร้อนด้วย
1: ฝากถามด้วยใครเคยเห็นบ้าง
0: ไม่รู้มีใครเคยเห็นหรือเปล่านะต้องฝากถามละ
1: มีของทั้งสองเพลงไหม
0: เพลงอะไรบอกมาสิฮะ
1: ลูกทุ่ง
0: เพลงอะไรบอกมาก่อน
1: ลูกทุ่งก็คือเก่า
0: ฮะคือเก่า
1: ของกระต่ายตอนนี้ชาพี่ชั้นหนึ่งกับใครไม่รู้จำไม่ได
0: ้ก็คือเก่ากับเพลงอะไร
1: คนหลงทาง
0: บิ๊กแอดหรอ
1: ได้ครับหลงทางไว้ไงหลงไปที
0: ่
1: ไรเส
0: ีย
1: ต
0: ัง
1: ค์ท
0: ุ
1: กท
0: ีอ๋อจะไปหลงบ่อยเด้อแต่มีคนบอกว่าคนอื่นเสียเยอะกว่าพี่อีกอันนี้จิ๊บๆครับ
1: จิ๊บๆแต่นี่เด็กเขาไม่กินเนื้อ เขาแก้วแค่สนุก
0: อ๋อถ้าเจอเด็กสายแดกไว้ได้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้นะ
1: โอเค
0: โอเคขอบคุณพี่หน่อย
1: เราไม่อยากสนุกด้วยแล้วไม่ได้สีอะไร
0: ก็ให้ด้วยเสน่หา
1: เราไม่นั่งยิ้มคนเดียวแล้วมันก็เหงาแล้ว
0: ก็ถือว่าเหมือนกับมีคนไปนั่งเป็นเพื่อนไง
1: ต้องมาดิมาดิบอกชวนมาแค่คนละคนมาผ่านมาสี่ห้าคน
0: ก็ต้องรู้ด้วยรอบหน้าก็ต้องรู้แก้วด้วยให้รู้ก่อน
1: เอาเลยสมมติเรากัน
0: เอาโอเคเดี๋ยวเปิดให้สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่ใหม่โดนหลอกแล้วนะโดนหลอกแล้วนะฮะกะว่าจะไปนั่งกินเหล้ากับสาวปรากฏว่าแม่สาวนางพาเพื่อนมาแดกด้วยนะหมดไปหลายพันทีเดียวนะฮะรอบสองแล้วนะฮะ เสียงที่ไม่ได้ยินครับเพลงนี้ครับสหกัจจาบิ๊ก

จะเพลงที่มีชื่อว่าเสียงที่ไม่ได้ยินครับเพลงจากซาวอกเกอร์นะครับเสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยินหัวใจมันพูดกับเธอนะฮะไม่เคยบอกให้เธอได้ฟังสักที SRJ ร้องเพลงเป็นป่ะหนูมิเตอร์ครับนอนพิเซอร์เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนมาที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะครับ5ทุ่มกับอีก20นาทีคุณผู้ฟังครับ

นอนผีเสื้อนะครับเพลงจากหนูมิเตอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะเจ้าหนอนนะนะครับสุดท้ายก็ร่วงลงไปกลายเป็นปุ๋ยดินนะล่องลอยหายไปเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนในเด็กๆวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยฟังกันไปเรื่อยๆในคืนนี้นะครับ

เสมอครับเพลงจากอัศนีวสันต์รักเธอทั้งหัวใจเนาะส่งเพลงกันไปในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ทักทายอันนี้เพลงนี้ขอมาจากพี่วัดสายลมนะครับพี่ช่างเบสจัดให้ก็แอบฟังอยู่เหมือนกันเอานี้ฟังเพลงเย็นๆแล้วกันเนาะนะฮะมาเมื่อกี้มักคงอยากฟังเล็กราชเมฆและก้อนมนัสวีร้องด้วยกันเอาไว้ใช่ไหมโลกทั้งใบเราเคลียร์เพลงไปเรื่อยๆนะครับเย็นๆสบายๆกันคืนนี้ห้ามหลับก่อนก็แล้วกันนะเมากันไปคุยกันไปตอนนี้ห้าทุ่มจะครึ่งพอดีคุณผู้ฟังนะเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อน

เย็นเย็นกันเลยกันคืนนี้นะครับเมื่อกี้เพลงที่มีชื่อว่าโลกทั้งใบนะฮะงานจากอะไรนะเล็กโรชเมลและกัมนัสสุวีด้วยนะครับมีขอเย็นสักเพลงแนวสไตล์นี้ล่องลอยกันเลยกันฮะฟ้าสีครามกับความเป็นจริงที่ฝากไว้จากโบวินีครับอินดี้ล่องลอย

็นเพลงจากโบวินีนะครับชื่อเพลงว่าฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะฮะฟ้าสีครามและก็ความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรใช่ไหมพี่ช่างเบสจากฟังเพลงคิดถึงเรื่องรังของมนัสวีกันมาด้วยที่คนลงทางนะครับคือเก่าจากเบนซ์เมืองเลยยิ่งกล้ายิ่งเจ็บของมีนา AI นะครับรอสักครู่นะ

0: ชื่อเพลงว่าคิดถึงระรังครับงานเพลงนี้จากมนัสวีนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะมีคนฟังบอกว่าดีเจให้ตาฟานเลือกเพลง1เพลงให้ตาฟานเลือกเพลง1เพลงเอาเพลงฟานเอาเพลงอะไรมาเดี๋ยวเปิดให้บอกมาเลยมีคนอุตส่าห์ส่ง SMS มาบอกว่าให้ตาฟานเลือก1เพลงอุตส่าห์เสียสตางค์3บาทเพื่อจะรัดคิวเพลงให้ฟังได้มา1เพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสําหรับตาฟานนี่ FC ประจํานะตาฟานพวกออยลี่นี่เขาจะอยู่กลางคืนดึกๆกันไม่หลับไม่นอนกันไม่หลับไม่นอนกันนะฮะเมื่อกี้คนหลงทางจากพี่แอดใช่ไหมครับคือเก่าจากเบนซ์เมืองเลยแล้วก็กระต่ายพันธิพานะฮะทักทายเข้ามาในช่วงนี้มีสายเข้ามาคุณฟังฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เอาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมจากไหนเอ่ย
1: จากซุยน้อยเงาะร้อยไร่แม่แตงครับ
0: เงาะร้อยไร่ทำสวนเงาะเหรอครับ
1: ครับผมช่วงนี้ฝนตกมากเลยเงาะสวยสวยครับผม
0: เงาะงามขนาดตอนนี้ตกอยู่ไหมครับ
1: เฮ้ยตกครับ
2: หอยใหญ่ครับดีเจ
0: เมาเหล้าหรือเมาเบียร์ครับวันนี้ฮะ
1: ทั้งเหล้าทั้งเบียร์เลยฮะ
0: ผสมกันนะครับโอ้โหเอาเพลงอะไรครับ
1: เพลง
0: อะไรครับ
1: เพลงเจ็บสองทีครับ
0: เพลงใครอะเจ็บสองที
1: โอ้ยโอ้ย
0: โอ้โห
2: เพลงครับดีเจขอรักแท้แค่ครั้งเดียวอย่างนะครับผมเพราะรักแท้นะครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้โอเคเนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: อย่าลืมเพลงเจ็บสองทีนะครับ
0: โอ้ยโอ้ยกับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณท่าจะเมามากกันนะคุณท่าน่าจะเมามากกันเนี่ยนะฮะเงาะมีอย่าลืมว่าเงาะมีขนเยอะไหมคะอย่าเห็นเธอก็มาสิออลี่มาภาคเหนือสิเอาสุดแล้วเอาเพลงอะไรตะทีเอาเพลงอะไรเดี๋ยวว่าปิดท้ายรายการไหมปิดช่วงที่ท้ายมาเดี๋ยวเปิดให้เมื่อกี้พี่ใหม่อยากฟังเพลงคนหลงทางนะครับมาเปิดให้ฟังนะฮะ

ล้วแล้วก็เพลงที่จบไปคนหลงทางครับงานจาก Big F ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันทักทายพี่ท็อปซุปเปอร์สยามด้วยกันนะฮะกำลังเดินทางไปตรวจสุขภาพที่กำแพงเพชรครับต้นทางนครปฐมนะฮะเดินทางไกลเนาะจากกลางขึ้นเหนือเล็กน้อยฟังเพลงไปด้วยครับจะได้ไม่เหงากันนะฮะก็ใกล้กับผีกันแล้วกันนะฮะแต่คืนนี้ก็ดีเหมือนกันถนนโล่งเนาะถนนโล่งๆไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หนักไม่เยอะมากเกินไปครับว่ากันไปว่ากันไปช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนอย่าเพิ่งหลับกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้คิวเพลงเอาแค่นี้ก่อนเด้อนะฮะเมื่อกี้อยากฟังโอ้ยๆนะครับโอ้ยๆของเบนชลาทิศนะฮะเป็นชราทิศมางั้นฟังเลยแล้วกันช่วงนี้คอยเพลงให้หมดกันก่อนนะฮะเธอทำให้ฉันรักเธอก่อน

ริโอนะครับจากเบนชลาทิศนะครับนี่ขอมากระเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับพี่ต้องเต่าว่าดีเจครับฝนไม่หยุดเลยนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับไม่หยุดเลยอ่ะพี่ต้องเต่าว่าเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบนอนสิรักแท้มีแค่ครั้งเดียวครับเพลงจากอิน

นี่ครับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆแต่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องราวหลอนที่เป็นสตอรี่แต่ว่าเป็นเรื่องราวหลอนที่เป็นข่าวที่กำลังดังตอนนี้เดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าเรื่องแตงโมให้ฟังอ้าวล่ะจะได้เกาะประเด็นช่วงนี้นะฮะหลังจากที่มีประเด็นข่าวดราม่าออกมาล่าสุดแล้วก็มีขวัญอุษามณีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะมีการปล่อยหลักฐานเท็จมีการแจ้งความเท็จด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ย้อนไปเหตุการณ์ตอนที่พบศพแตงโมในตอนนั้นแล้วก็ตอนที่รายการคนอดผีได้มีการเชิญ เพื่อนสนิทเนาะของแตงโมมาออกรายการด้วยเขาเจออะไรในรายการในสตูดิโอบ้างซึ่งเป็นเทปรายการที่ไม่ได้ออกอากาศนะฮะเพราะว่าเหมือนกับไม่ให้ออกอ่ะแต่สุดท้ายก็มาออกจนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนเหตุการณ์แล้วก็วันนี้อัปเดตล่าสุดว่าเป็นไรบ้างวันนี้เอาเรื่องนี้แล้วกันเราจะได้อัปเดตตามสภาพข่าวที่เกิดขึ้นเนาะคดีแตงโมนะฮะ4ปีแล้วแตงโมใช่ใช่ใช่อาหม้อชาบูชาบูหม้อมาละอาปริมมี่นะฮะหลายคนมามอยกันนะฮะพี่ป๊อเอสไอเจนะครับเมื่อกี้ส่งเพลงไปหนึ่งเพลงเดียวแล้วหลังจากเล่าเรื่องค่อยมาเปิดกันเนาะนะฮะถ้าทายาบีกันรู้ด้วยกันละกันนะฮะนะครับอามาเดี๋ยวเราเปิดอีกหนึ่งเพลงมาเนี่ยเมื่อกี้ค้างไว้มีของพี่ใหม่เพลงคือเก่าของเบนซ์เมืองเลยจะงั้นขอสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องแตงโมให้ฟังขอสองเพลงก่อนเนาะช่วยกอดฉันทีแรปเปอร์เทอรี่ครับแล้วก็คือเก่าจากเบนซ์เมืองเลยกระต่ายลูกทุ่งนะและจบเพลงคือเก่าจะมาเล่าเรื่องแตงโมให้ฟังวันนี้เบาๆชิวๆแต่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามนะฮะ

0: พลงว่าช่วยกอดฉันทีนะครับฝากไว้จากพี่ท็อปซูเปอร์เซียกำลังขับรถอยู่ฟังในแอปนะฮะคนในแอปนี่เขาอยู่กันยาวมันไม่เหมือนพวกไบโพล่าใน YouTube หรอกไปไปมานะฮะเมื่อกี้บอกว่าดีเจครับขอเพลงนี้ฝากกับน้องมิ้นสักท่อนได้ไหมไปท่อนหนึ่งนะมิ้นท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง
1: น้องมิ้นเคยนั่งมองดาว
0: น้องมิ้นมองดาวเป็นดาวซินโดรมเหรอฮะ
1: ว่าเฮาคงได้หักกัน
0: เพลงเศร้ามากเลยอ่ะ

มิ้นเสียใจนะฮะเสียใจคือเก่าอีกแล้วฮะเอาเพลงนี้ไปฟังแล้วกันนะฮะ SRJ เขาฝากให้มิ้นนะเพลงชื่อว่าน้องมิ้นเสียใจเดี๋ยวหลังจบรายการเราเล่าเรื่องแตงโมจบจะเปิดให้เต็มเพลงขอเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับเพลงที่พี่ใหม่ฝากไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ครับคือเก่าจากเบ้นเมืองเลยแล้วก็ตายวันนี้พามาเดี๋ยวจบนี้จะมาเล่าข่าวเรื่องแตงโมให้ฟังเนาะสรุปข่าวให้ฟังเรื่องหลอนด้วยนะฮะเรื่องแตงโมนิดานะครับ

0: จอเพลงที่มีชื่อว่าคือเก่านะครับเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับนะเอาเลยครับเที่ยงคืน8นาทีเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันดีกว่าแล้วก็ถามว่าหลอนไหมมันหลอนปนเศร้าแล้วก็น่าสงสัยสำหรับประเด็นเรื่องราวของแตงโมนะที่หลายๆคนติดตามข่าวกันมาตั้งแต่จริงๆ4ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2565นะครับปีนี้ปี69 5 6 6 7 8 69 4จะ5ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่ามีข่าวใหญ่ออกมาเมื่อขวัญอุษามณีมาเปิดมาร่วมด้วยนะฮะหลายคนถามว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าต้องบอกคุณฟังก่อนนะครับว่าก่อนหน้าก็มีอาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ปานเทพนะฮะเขาก็พยายามเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วมีคนเห็นต่างบอกว่าโอ้หิวแสงหรือเปล่านะมาท้ากินกับดาราเงี้ยแหละหรือเปล่าหรือยังไรแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้หลังจากที่มีขวัญอุษามณีมาร่วมด้วยก็มันน่าสนใจมากขึ้นเอาล่ะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะฮะจากกรณีที่เป็นมหากาพย์เรื่องราวนะการที่แตงโมนิดานะครับกับเพื่อนๆนะฮะกระติกแซนโรเบิร์ตนะหลายคนนะฮะขึ้นเรือสำราขึ้นเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรเรือเขาเรียกว่าอะไรนะเรือเนาะเนี่ยไปบนแม่น้ำเจ้าพระยาไปล่องเรือนะครับแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์แตงโมตกเรือตอนนั้นที่จะจับรายการห้องนี้แหละแล้วพี่เลิฟก็ส่งมาว่าดีเจครับแตงโมตกน้ำบอกว่าแตงโมลูกใหญ่ไหมทั้งถามแล้วลูกใหญ่ไหมอ๋อแตงโมนิดาแตงโมพัชรธิดาเลยฮะตอนนั้นก็หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยอุบัติเหตุแน่เลยสงสัยเมาเหล้านะไปนั่งฉี่อยู่ปลายเรือนะฮะแล้วก็ไม่บอกแล้วก็ตกน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะบางคนก็บอกว่าอ้าวมันมีห้องน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอในเรือนะฮะบางก็บอกว่ามันมีรอยแผลใหญ่มากตรงบริเวณขาของแตงโมอันนี้ผิดปกติละก็พยายามมีการสืบเรื่องมาตลอดจนกระทั่งเรื่องมันจบไปเพราะหลักฐานไม่มีเลยจริงๆโดยเฉพาะตัวของเพื่อนๆแต่ละคนนะยกติกอย่างเงี้ยแซนอย่างงี้นะฮะแต่ละคนเอาตัวรอดกันหมดเลยนะครับวิ่งหนีกันกระจัดกระจายนะฮะล่าสุดนี้มีแล้วก็ในสำนวนของการทำคดีนะฮะมันเป็นประเด็นที่ว่าเยกติกเนี่ยนะฮะไปเอาภาพหนึ่งที่มีการถ่ายในโซเชียลก็คืออันนึงหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยนะครับมีการไปเที่ยวน้ำเจ้าพระยากันมากมายแล้วมีคนในออนไลน์เขาก็มีการโพสต์ภาพลงแล้วเขาอ้างว่าภาพนี้เป็นภาพของแตงโมยืนอยู่บนหน้าเรือแล้วมีกลุ่มเพื่อนๆอยู่ในเรือนะครับแต่ทีนี้พอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นขวัญอุษามณีไม่น่าจะใช่แตงโมนิดานะอาจารย์ปันเทพซึ่งเป็นผู้ทำคดีก็เลยต่อสายตรงไปหาในส่วนของขวัญอุษามณีไปถามว่าวันนั้นเนี่ยขวัญอุษามณีไปแล่นเรือนั่งเรือเหมือนกันไหมขวัญก็กดดูมือถือปรากฏอ้าวเป็นวันเดียวกันขวัญอุษามณีไม่ได้สนใจข่าวเลยนะฮะเพราะก็คือคิดว่าน่าจะอยู่คนละที่กันไงฮะนะครับปรากฏว่าไปกดในมือถือของขวัญอุษามณีวันนั้นเวลานั้นปี65เรือลำดังกล่าวนะครับที่แล่นอยู่ในน้ำเจ้าพระยาเรือลำนั้นที่กระติกเนี่ยฮะเอาผ้าไปเป็นหลักฐานว่าเนี่ยเวลาเนี้ยตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยแตงโมอยู่ในเรือทุกคนอยู่เรือเหมือนกันหมดเลยนะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นภาพของขวัญอุษามณีนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะส่งให้ตำรวจตอนนี้ทางด้านของฝั่งของผู้เสียหายก็คือญาติของแตงโมก็เลยแจ้งความกลับนะพวกเยกติกทั้งหลายนะที่เอาข้อมูลเท็จนะฮะนะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เข้าสู่การเป็นหลักฐานให้กับตำรวจเขาพยายามจะยืนยันว่าเขาเองเนี่ยอยู่บนเรือทุกคนอยู่บนเรือหมดเลยนะฮะต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้กำลังมีการพิสูจน์อยู่หลักฐานว่าเป็นอย่างไรแบบไหนนะฮะอันนี้ก็คือพิรุธอย่างหนึ่งละนะครับตอนนี้ในโซเชียลในออนไลน์ก็พูดไปเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเดาจากเหตุการณ์เนี่ยน่าจะประมาณว่ายายกติกยายแซนพวกนี้นะครับชวนขวัญชวนในส่วนของแตงโมเนี่ยนะฮะขึ้นเรือโดยมีเป้าหมายว่าน่าจะไปหาใครสักคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นลูกคนดังหรือจะเป็นคนรวยเพื่อไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนและอาจจะลามปามเกินเลยนะถึงขั้นของการแบบเอาพูดตรงๆเนาะขายตัวหรือเป็นกะหรี่ฮะเป็นกะหรี่จริงๆและแตงโมน่าจะไม่ยอมน่าจะมีการขัดขืนและอาจจะมีการเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งบนเรือมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นบนเรือนะครับจนกระทั่งเพราะว่าแผลของแตงโมที่บริเวณขาอันนั้นไม่ใช่แผลจากการถูกใบพัดเรือนะฮะและใบพัดเรือลักษณะนั้นถ้ามันตกก็คือมันจะถอยหลังมันไม่พัดเข้าไปหาใบพัดเรือแน่นอนนะครับอาจจะมีการทำร้ายร่างกาย ใดๆสักอย่างแล้วก็ทำให้ตกเรือเพราะว่าพฤติการวันนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวเลยคนน่าจะจำได้ทุกคนหนีหัวซุกหัวซุนขึ้นมาบนบกหมดเลยไม่มีใครปริปากใดๆทั้งสิ้นมันผิดวิสัยของคนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่ลักษณะของการตกเรือนะครับถ้าเป็นคนเราเป็นเพื่อนตกเรือแน่นอนสิ่งแรกคือแจ้งตำรวจแจ้งนักประดาน้ำให้มางมกู้ภัยต่างๆอันนี้คือหนีกลับบ้านไปคนที่กลัวทางแน่นอนว่าบนเรือน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือนะฮะล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยนะจากคุณอั๋นภูนาฏว่าจริงๆรู้นะนะครับว่าคนที่จ้างให้เป็นเด็กเอ็นเป็นใครแต่เขาพูดไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนคดีนะเขาว่ากันว่าหนีไปต่างประเทศแล้วเขาว่ากันว่าหนีไปต่างประเทศแล้วตัวผู้ชายคนนั้นนะที่มีการบงการจ้างให้ไปเป็นเด็กเอ็นนะฮะหนีไปต่างประเทศแล้วอยู่ต่างประเทศโน่นและไม่สามารถเอาผิดได้ส่วนภรรยาเขาอยู่ในประเทศไทยก็ยังทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้นะครับว่าเป็นใครนะฮะเขาคือใครเป็นใครอะไรแบบไหนนะฮะแล้วก็ยิ่งพวกยากติกยากแซมพวกนี้ก็สร้างหลักฐานปลอมนะเป็นภาพถ่ายซึ่งขวัญยืนยันว่าน่าจะเป็นภาพของเขาเองขวัญอุษามณีไม่ใช่แตงโมที่อยู่บนเรือนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากๆทีเดียวนะฮะทีนี้เราย้อนกลับไปนะครับเมื่อ4ปีที่ผ่านมารายการคนอดผีนะครับเคยมีการเชิญหลายคนนะฮะมีใครนะเดี๋ยวจะลืมไปแล้วมีเพื่อนของเขาฮะไปออกรายการคนอดผีด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในนั้นเนี่ยนะก็มีการเชิญดวงวิญญาณนะของแตงโมเข้ามาในรายการด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับริวจิตสัมผัสนะคนอดผีได้มีการเชิญดวงวิญญาณของแตงโมนะครับเข้ามาที่สตูดิโอของ Workpoint ริวบอกว่ามาจริงๆจริงๆริวกับแตงโมนี่รู้จักกันนะครับเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับริวจิตสัมผัสบอกว่าแตงโมมาครับที่สตูดิโอ Workpoint แล้วก็มีลักษณะหน้าตาที่เศร้าแต่ว่าเสียงที่เขาพูดคุยกับเราคือเสียงด้วยความปกติก็คือเรียกว่าพี่ริวอยู่ยังเรียกพี่ริวอยู่นะฮะแตงโมสื่อสารกับริวนะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสื่อสารว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏให้ทราบนะไม่ได้บอกอะไรบอกแค่นี้นะฮะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับส่วนเจนยานทิพย์นะฮะก็ได้ลงเรือเหมือนกันนะครับไปในจุดเกิดเหตุที่มีการพบศพลอยขึ้นมานะเจนบอกว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่นะครับแต่เนื่องด้วยว่าตัวของแตงโมเองเนี่ยเป็นคนศาสนาคริสต์นะฮะจึงไม่สามารถใช้วิธีทางพุทธในการสื่อสารได้เพราะว่าหลักฐานวิธีการเหล่านี้เนาะมันเป็นความเชื่อว่าเป็นศาสนาพุทธนะครับเราจึงไม่สามารถสื่อสารได้มันเป็นคริสต์ก็สื่อสารได้ระดับหนึ่งเหมือนกันมาสื่อสารแค่ว่ายังอยู่จุดเดิมท่าเรือตรงเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วจะบอกว่าไปเกิดก็ไม่ได้อีกเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาไม่ได้มีการไปเกิดนะฮะศาสนาคริสต์ในเวลาเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือไปรอในสวนอีเดนสักอย่างนึงนะครับนะเพื่อที่จะไปเจอกับญาติๆที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยประมาณนั้นมันจะไม่เหมือนพุทธนะครับที่สามารถแผ่เมตตาทำบุญให้บรรดาลิวจิตสัมผัสแล้วก็เจียนยานทิพย์ก็เลยไม่สามารถสื่อสารได้แบบ 100% แต่เข้าใจว่าดวงวิญญาณยังอยู่จุดนั้นอยู่นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะระยะเวลาผ่านไป4ปีแต่ว่าบางคนก็ไม่กล้ามาพูดเยอะเพราะว่ากลัวว่าจะไปหิวแสงเอาคนตายมาหากินอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรส่วนล่าสุดนี้นะครับยายกติกนะฮะก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมยังคงนิ่งๆอยู่นะฮะน่าจะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะความลับแตกแล้วจะทำยังไงต่อดีเอาภาพปลอมส่งไปให้ตำรวจดูโชคดีมากเลยนะฮะที่ขวัญอุษามณีจำว่าตัวเองไปเที่ยววันนั้นได้นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจประเด็นนี้เนาะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคเอาวันนี้ไม่มีเรื่องหลอนมีแค่นี้สั้นๆแค่นี้พอนะฮะหลอนนะหลอนนะนะมาทำบันทีเรื่องพวกนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการจริงๆนะคุณฟังครับนะ
1: เคยคิดไหม
0: ออยลี่ขอเพลงนี้มาครับเพลง AI 1เพลงครับ

อย่างมันทีเดียวเพลงนี้ยังร็อกเลยนะฮะยิ่งกล้ายิ่งเจ็บครับยิ่งรักยิ่งทรมานเพลง AI นะครับขอมานะครับเรื่องแตงโมนี่เราติดตามข่าวนะครับประเด็นคือจะสามารถจับได้หรือเปล่านะสิเออนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของศาสนาคริสต์ของแตงโมนะเขาบอกว่าความเชื่อเรื่องราวของหลังความตายของคนศาสนาคริสต์เขาบอกว่าคนคริสต์นี่ถ้าเขาตายแล้ววิญญาณจะไม่วนเวียนกลับมานะฮะคริสเตียนเชื่อว่าเมื่อมีคนตายแล้วนะครับ okay. วิญญาณจะไม่ได้ร่อนหรือกลับมาเกิดใหม่แต่จะไปอยู่กับพระเจ้าหรือรอการพิพากษาทันทีเลยไม่เหมือนพุทธเด้อพุทธนี่ยังไงนะก็ยังไงนะยมพบาลมารับต่างๆนานาเนาะเป็นความเชื่อเนาะส่วนสวรรค์และนรกนะฮะผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าจะรับกับความรอดและไปสวรรค์นะครับส่วนผู้ที่ไม่เชื่อจะแยกไปอีกทีหนึ่งอ๋อนะครับอยู่ที่จิตแล้วก็การคิดได้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาคริสต์เองนะครับ

ราจะอยู่จนวันตายนี่คือเสียงของแตงโมนิดานะครับอีกหนึ่งสาวที่ถ้าบอกเป็นคนมีกรรมนะนะฮะแตงโมนี่นะต้องบอกว่าถ้าเป็นคนตามความเชื่อของคนพุทธนะเขาเป็นคนมีกรรมนะหนึ่งพ่อแม่เลิกลาแยกทางกันนะครับนะขาดความอบอุ่นนะพ่อแม่ไม่ดูแลด้วยแม่ไม่ได้เลี้ยงนะครับสุดท้ายก็มีแฟนแล้วมีแฟนแต่ละคน 2-3 คนเลิกลากันหมดเลยสุดท้ายก็มาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาครอบครัวนะคุณผู้ชมปัญหาครอบครัวเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวติดตามข่าวแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะลาคุณผู้ฟังในFM ในแอปเลยเนาะทาง FM ทางมูลตริกด้วยทางแอปเดี๋ยวจะเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังต่อยาวๆเลยตลอด24ชั่วโมงใครทำงานกะกลางคืนนะครับใครทำงานกลางคืนก็ฟังกันไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวใน YouTube มีนักร้อง1เพลง1คนให้ฟังกันนะครับนักร้อง1คนให้ฟังนักร้องซ่อนแอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคอยล่ำลารายการกันเนาะในช่วงนี้นะครับ

ดูดีแท็กด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจากทูดีแท็กกันได้เลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เติมเต็มความอร่อยด้วยอร่อยได้ทุกๆวันร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับแล้วก็ในส่วนของร้านเจียวข้อต้นหนึ่งบาทด้วยให้การดูแลกันด้วยและกันที่เชียงใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวร่ำลาคุณฟังทาง FM ทางแอปเลยกันละกันนะครับเนาะมาคุงส่งอะไรมาเนี่ยส่งอะไรมาเนี่ยฮะฟุตบอลเหรอฮะไร้ไขมันยาวด้วยนะแล้วเจอกันนะครับค่ำคืนนี้บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับทางยุทธ

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ไปไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6866

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

Radio. เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862